0: าสากยะเท่านั้นแล้วทูลแจ้งความประสงค์ของพวกตนไปเจ้าสากยะทั้งหลายจึงให้ที่พักแก่พวกทูตและปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรเจ้ามหานามาตรัสว่าพวกท่านอย่าร้อนใจไปเลยเราจะทำทีเป็นให้นางมาร่วมเสวยพอฉันหยิบคำข้าวพวกท่านก็จงส่งหนังสือให้นางอ่านทุกคนเห็นด้วยกับวิธีนี้พวกเจ้าสากยะนำนางวาสภคติยามานั่งเพื่อร่วมเสวยมีพวกทูตดูอยู่ในที่ไกลเจ้ามหานามะทรงถือปั้นข้าวปั้นหนึ่งร่วมกับนางแล้วทรงเสวยข้าวนั้นทรงเอื้อมพระหัตถ์เพื่อคำที่สองพวกสากยะก็น้อมหนังสือเข้าไปถวายว่าขอเดชะพระราชาพระนามโน้นทรงส่งหนังสือมาถึงพระองค์เชิญพระองค์ทอดพระเนตรสารนี้ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเจ้ามหานามะตรัสว่าแม่หนูเจ้าจงกินข้าวเถิดทรงวางพระหัตถ์ขวาไว้ในถาดทรงรับหนังสือด้วยพระหัตถ์ซ้ายทอดพระเนตรหนังสือเมื่อทรงดูหนังสืออยู่นั่นเองนางก็เสวยเสร็จเวลาที่นางบริโภคเสร็จเจ้ามหานามะจึงล้างพระหัตถ์บ้วนพระโอษฐ์พวกทูตเห็นเช่นนั้นแล้วปักใจเชื่อว่านางเป็นพระธิดาของเจ้ามหานามะแน่เจ้ามหานามะทรงส่งพระธิดานั้นไปกับทูตเหล่านั้นด้วยบริวารขบวนใหญ่ส่วนพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงดีพระทัยให้ตกแต่งพระนครสวยงามทรงอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีไม่นานพระนางก็ตั้งพระครรภ์ครบกำหนด10เดือนก็ประสูติพระราชโอรสมีผิวพรรณดังทองในวันตั้งชื่อพระกุมารพระราชาทรงส่งข่าวไปให้เจ้ามหานามะสากยะทรงทราบว่าได้พระราชโอรสขอให้ทรงขนานพระนามให้ด้วยเจ้ามหานามะอ่านพระราชสารแล้วตรัสว่านางวาสภคติยาแม้ยังไม่ให้กำเนิดพระโอรสยังครอบงำคนทั้งหมดได้คราวนี้นางจะต้องเป็นคนโปรดของพระราชาอย่างเหลือเกินทรงพระราชทานชื่อให้ว่าวัลลภะแต่อมาตย์หูค่อนข้างตึงได้ยินว่าวิตตุภะอัตถกถาอื่นเรียกวิตถุภะจึงได้นำความกลับไปทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วตั้งพระนามตามนั้น
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค
2: ์บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติ
0: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรมร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
5: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทร053-935-258 053-936-1588

0: ่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ไทยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
2: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
3: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
1: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุด พื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
6: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprintซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
7: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Thai Alloc จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
4: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: รัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวี่ชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18 21ต่อ7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุสลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ฟิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาท พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทย์รเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
5: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
10: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

0: ข้มเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนผ่องขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: เอาเลยแน่จริงเรียกมาฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอนี่จะตลกกับฉันแบบไหน
2: ราตรีราตรีจ๋าช่วยฉันด้วย
1: ฮะราตรี
2: ราตรีฉันอยู่นี่ช่วยฉันด้วยมันกำลังจะข่มขืนฉัน
1: เฮ้ยลูกไม้เก่าตาสบายจะตะโกนยังไงเรียกยังไงเรียกยังไงเรียกได้เลยแต่ฉันขอเป็นผัวเธอก่อน
2: มาเห็นตาตรีช่วยฉันด้วยฉันแย่แล้วตาตรี
1: นึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนอีโถอึกอักอึกอักอึกอักเงียบไปแล้ว
3: กันจ้าฉันไม่ใช่คนเก่งหรอกจ้า
1: ฮะจ้า
3: ก็ฉันน่ะสิจ้า
1: การแข็งยืนผลักดันของเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นนุ่มนวลอ่อนหวานมือทั้งสองกลายเป็นรูปร่างที่ต้นแขนแววตาเชิญชวนยังไม่น่าเชื่อ
3: จูบสิจ๊ะจูบสิจ๊ะกันจูบฉันเถอะ
1: เรายังงงๆต่อท่าทีของหล่อนที่เปลี่ยนแปลงจากมือเป็นหลังมือเรายังเดาไม่ออกว่าหล่อนจะมาไม่ไหนกันเนี่ยเว้ยหล่อนกลับตวัดแขนโอบรัดรอบคอแล้วก็ดึงเราลงไปจูบด้วยพละกำลังอันมหาศาลแต่ถ้าว่ามันนุ่มนวลหอมหวานทำมาเราอดใจไว้ไม่อยู
3: ่รักฉันจริงๆนะจ๊ะกันจ๋า
1: ฉันจะทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยทำไมมันเหม็นอย่างนี้วะหน้าผีแล้วโอ้ย
2: ก็ฉันเป็นผีนี
1: ่มึงผีโอ้ยมาเอาละช่วยด้วย
4: หน้าตาสาโซ่หล่อนเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าสีเขียวคล้ำโอ้ยดวงตาอ่อนหวานกลายเป็นดุกร้าวผมไม่กระเซิงในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นใบหน้าของผู้ผีที่น่าเกลียดน่ากลัววัววะทรงกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางถ้าทนไม่ไหวไม่น่าเชื่อเลยว่าร่างของนรินีเปลี่ยนไปได้ทุกเพียงนี้เราพยายามดิ้นให้รู้จักหล่อนแต่หล่อนกลับจับคอเสื้อไว้นั่นเราเห็นเงาลอยขึ้นจากล่างนรินีแล้วก็โผล่ขึ้นมากกัดที่ซอกคอของเราม
2: ึงตาย
1: ชุดด้วย
2: ไอ้กันไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันมึงชั่วช้าเลวทรามมาทุกชาติกลับไปใช้หนี้กรรมของมึงในเมืองนร

0: มึนงงบอกไม่ถูกเหมือนถูกมอมยาเมาบางชนิดเราพยายามต่อสู้ดิ้นรนกับเจ้าคนชั่วปากร้องขอความช่วยเหลือรู้สึกงัวเงียงัวเงียหมดเรี่ยวแรงเหมือนมีเงาอะไรวูบเข้ามาทับตัวความรู้สึกดับไปพอได้สติยันตัวลุกขึ้นอีกครั้งก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอาปากจะร้องมาให้สุดเสียงแต่มันก็แหบแห้งกลายเป็นเสียงกระเซามากกว่าไม่เคยเห็นภาพอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้นอีวายร้ายลำคอเวอะหวะตาเหลือกถลนปากยังอ้ากว้างเหมือนขาดใจต่อยกำลังร้องอยากจะหน้ามืดลงไปอีกครั้งปุ๋มราตรียังกลัวฉันอีกเหรอเธอฉันเพื่อนเก่าของเธอฉันรู้ว่าเธอไม่เคยรับว่าฉันเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเธอก็เป็นเรื่องยากเป็นธรรมดาที่มนุษย์อย่างเธอจะเข้าใจฉันจึงไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกหรือสร้างความหวาดกลัวให้เธอหรือใครๆ
1: เธอมาช่วยฉันอีกแล้ว
0: ฉันเห็นแก่ทรงวุฒิ
1: ทรงวุฒิ
0: ใช่ทรงวุฒิเขาขอร้องฉันก็เห็นด้วยกับคำอธิบายของเขาว่าความเข้าใจต่างพบนั้นมันลำบากเราอยู่กันคนละโลกยากที่จะเข้าใจกันฉันจึงตกลงมาช่วยเธอ
1: มันตายแล้ว
0: มนุษย์ชั่วช้าอย่างมันสมควรตายนานแล้วมันเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่เคยทำความดีเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะกลับไปรับโทษในนรกภูมิ
1: ขอบใจเธอมากขอบใจฉันเข้าใจความเป็นเพื่อนของเธอแล้วเราจะต้องเคยเป็นเพื่อนรักกันมาในอดีตชาติไม่งั้นน่ะเธอคงไม่ยอมมาช่วยฉันครั้งแล้วครั้งเล่าเอาเถอะหมดเรื่องยุ่งๆแล้วฉันจะขอนำศพของเธอขึ้นมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็เผาให้ตามประเพณี
0: ขอบใจ
1: แต
0: ่วิกกี้
1: ใช่เขาอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกับฉันน่ะ
0: ฉันรู้ฉันกำลังจะไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้ระวังตัวด้วย
1: ไปเถอะเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะตามไป

จะได้ไปไหนแล้วจะด้วยฮะอะไรวะเฮ้ยรู้สึกเจ็บใจจังจู่ๆฉันจะพามันก็ชะงักไปทั้งที่มันกำลังปล้ำเราฉันจะเหมือนกำลังจะต่อสู้กับมันแล้วคนยันตัวลุกขึ้นจ้องเขม็งขับพอรู้สึกว่ามีเงาเงาหนึ่งวูบก็มาหาตัวเรา

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเก

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื่อง

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: 就趁刚摆摊摆家
1: 啊他
0: 趁刚刚咪阿荣อย่าทำให้มันขาดตอนไปสิจ้า
1: จะมาไหนอีกล่ะคิดหรือว่าฉันจะเชื่อนะอ๋อนึกออกครับจะใช้ไม้อ่อนเพื่อฉันตายใจอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่ว่าเธอจะมาไม้ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนฉันก็ไม่มีวันเชื่อเธอหรอกเพราะพวกเธอมันเจ้าเล่ห์ทั้งนั้นไม่ได้กินหรอก
0: เธอจะให้ฉันแสดงความรู้สึกที่แท้จริงใช่ไหม
1: แน่นอนอยากแสดงอะไรก็แสดงเลยแม้แต่จะคิดแสดงว่าเป็นผีอย่างคราวที่แล้วฉันก็ไม่กลัว
0: ได้งั้นฉันจะแสดงให้แกดู
1: ได้เลยที่รัก
0: เป็นไงนี่คือสิ่งที่ฉันอยากแสดงพอใจหรือยัง
1: อะไรวะเอาเรื่องแล้วมาจากไหนกันอ่ะก็มึงอ่อนแรงป้อแป้ไปแล้วน่ะกำลังจะเป็นของกูทำไมกำลังฝ่ามือเข้ามารุนแรงจนหน้ากูสะท้านเสียวต้นคอแป๊บเลยอ่ะ
0: ข้าทำให้ดีกว่านั้นเยอะเอ็งอยากดูมาก
1: คลอนจะทำอะไร
0: เอ็งอยากดูมากใช่ไหม
2: เราค่อนข้างจะมึนงงเราอยากจะพูดอยากจะดิ้นหนีแต่มันทำอะไรไม่ได้สักอย่างร่างกายมันหนักอึ้งมันจ้องหน้าเราขมิ้งพูดจาโต้ตอบกับเรามันทำท่าขยับหนีมือขวาของเราขยุ้มอกเสื้อมันเอาไว้แล้วหยั่นตัวมันลอยขึ้นไปอีกง่ายอีนั่นดิ้นเอะอะขึ้น
1: อย่าอย่า
0: แค่มือเดียวเท่านั้น
1: ปล่อยปล่อยกูปล่อยกูไว้ปล่อย
0: ตัวเองเบาแค่กระสอบนุ่นเท่านั้นเอง
1: ปล่อยปล่อยกูปล่อยปล่อย
0: ก็ปล่อยเองแน
2: ่มันดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวยังไม่มีหลักยังจุกอกตกใจก็ย่อแขนลงหน่อยแล้วออกแรงดันเต็มที่ส่งร่างของมันลอยเลยเหมือนกระสอบเป็นจริงๆมันกระเด็นไปกระทบกับต้น

0: เรายังไม่หายจากความมึนงงจังงังราตรีเป็นเพื่อนในอดีตของเราจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีเหตุเพศภัยร้ายแรงเกิดขึ้นเราร้องขอความช่วยเหลือจากเธอเป็นได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ก็รอดปลอดภัยได้อีกครั้งเพราะเธอไม่น่าเชื่อเลยว่ามนุษย์จะมีชีวิตผูกพันกับวิญญาณเห็นจะต้องยอมรับความจริงอีกข้อนี้กระมัง
1: โอ๊ย
2: แหละสบายไปแล้วใช่ไหมเพื่อนฉันถึงได้นอนแผ่สองสลึงอย่างนั้นน่ะคือฮะเฮ้ยไอ้แกนทำไมคอหอยมึงเวอะวะเลือดกระจายหน้าตาเป็นยังไงไปหมดวะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: ียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B Stereo Multiplex. Welcome

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ติดตามเช็คตารางวันหยุดของเดือนตุลาคมมาฝากกันนะคะเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมทางคณะรัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจึงได้ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กทม.รวมถึงมาตรการทำงานจากบ้านเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันอังคารที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดประเพณีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งก็หยุดกันทั่วประเทศส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารพิเศษเฉพาะพื้นที่กทม.นะคะส่งผลให้กรุงเทพได้หยุดยาว3วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่16 17แล้วก็18ส่วนในวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดประเพณีเนื่องในวันปิยมหาราชหยุดกันทั่วประเทศอยู่แล้วส่วนกำหนดการทำงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home จันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14และพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกำหนดให้หน่วยงานราชการและธนาคารในพื้นที่กรุงเทพปฏิบัติงานแบบ Work From Home นะคะนอกจากนี้สาขาธนาคารในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยังคงเปิดทำการตามปกติในวันที่16ตุลาคมส่วนประชาชนก็สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือ Mobile Banking ได้ตามปกตินะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์นำมาฝากกันข้อคิดดีๆที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: จกำลังบอกความจริงของชีวิตคนละด้านพอเพียงคือวิถีที่เราเลือกดำเนินส่วนเพียงพอคือสภาวะที่เกิดขึ้นในหัวใจเมื่อดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลระมัดระวังต่อความเปลี่ยนแปลงและไม่ประมาทวันหนึ่งสิ่งที่เคยคิดว่าน้อยอาจกลายเป็นพอดีสิ่งที่เคยคิดว่าธรรมดาอาจกลายเป็นมีค่าและชีวิตที่เคยวิ่งตามอนาคตตลอดเวลาอาจได้กลับมาพบว่าปัจจุบันขณะนี้เองมีสิ่งจำเป็นต่อความสุขอยู่มากกว่าที่เราเคยเห็น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำอีกหนึ่งร้านค่ะกินกล้วยกันอร่อยเพลินเคี้ยวมันทุกคำนะคะกับของกินเล่นคุณภาพหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองทอดกรอบหวานมันกรอบอร่อยทองม้วนกรอบหอมกะทิกรอบเค็มเคี้ยวเพลินกล้วยไส้มะขามเพชรบูรณ์นี่รสเด็ดไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีกล้วยบาร์บีคิวหอมเข้มเต็มรสอินทผลัมหวานธรรมชาติถั่วลายเสือเม็ดใหญ่เต็มคำและถั่วทองคำอร่อยจนหยุดไม่ได้แวะมานะคะที่ร้านกินกล้วยกันอร่อยสดใหม่ซื้อเป็นของฝากก็ดีซื้อทานเองก็ฟินค่ะร้านกินกล้วยกันบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพEducation Beyond Tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจใน
7: พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
8: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
8: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
9: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ราต้องเรียนรู้ที่จะขจัดความกลัวไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหมือนคนที่นั่งอยู่บนหลังเสือจะบังคับหรือลงจากหลังเสือก็ไม่ได้เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและลืมมันเสียจากนั้นเราจึงจะก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตโดยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะความกลัวเกิดขึ้นเมื่อเราคิดถึงอดีตหรืออนาคตวิธีจะต่อกรกับความกลัวที่ดีที่สุดก็คือการทำจิตใจให้สงบและมั่นคงซึ่งจะสอนให้เราควบคุมความกลัวโดยการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะเมื่อเราพบว่าปัจจุบันเป็นเหมือนเซรุ่มสำหรับความกลัวเราจะเกิดความเชื่อมั่นซึ่งจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ดังคำกล่าวที่ว่าความกลัวเคาะประตูความเชื่อมั่นเปิดประตูดูสิไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความกลัวเราจะคิดอะไรไม่ออกความกลัวยังทำให้เสียบุคลิกและทำให้เราเชื่อว่าชีวิตนั้นไม่มีค่าเราพึงขจัดความกลัวโดยกล้าที่จะเผชิญหน้าและปฏิบัติตามคำกล่าวของราฟวอลโดเอมเมอร์สันที่ว่าจงเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวและความกลัวนั้นจะหายไปอย่างแน่นอน

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์รอสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giono Plus หลีก160มา Wave 125และ Super Cup 100ราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: รอแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีก
0: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากเต็มทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
3: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนา

การเสพเนื้อหาสั้นๆอาจจะเป็นทิศทางที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันนะคะประเทศสิงคโปร์กำลังต่อสู้กับภาวะสมองเน่าหรือ brain rotของประชาชนจากการเสพเนื้อหาสั้นไร้สาระถ้าการเสพเนื้อหาสั้นไร้สาระทางออนไลน์มากเกินไปโดยมีการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการอ่านที่ชื่อ Read SG เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ15นาทีโดยแคมเปญนี้อยู่ภายใต้โครงการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านระดับชาติซึ่งมีกำหนดเวลา5ปีทั้งนี้เมลิสาแทมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าแคมเปญนี้เป็นความพยายามที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือและทำความเข้าใจโลกด้วยทักษะที่เกิด

จากการอ่านเนื้อหาขนาดยาวเธอบอกว่าแม้เนื้อหาขนาดสั้นจะช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารฉับไวแต่การอ่านเนื้อหาขนาดยาวจะช่วยเสริมสร้างสมาธิการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเสริมสร้างจินตนาการเมริสากล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการเห็นประเทศที่เต็มไปด้วยนักอ่านซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นมีความรอบคอบรู้จักไตร่ตรองและมีทักษะพร้อมรับมือกับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่าประชาชนสามารถบันทึกเวลาที่อ่านหนังสือแต่ละวันเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีและจะได้รับเหรียญเสมือน20เหรียญโดยกำหนดให้ 1,000 เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์สิงคโปร์ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของโครงการเพื่อบันทึกเวลาการอ่านของตัวเองโดยเว็บไซต์ ReadSG ระบุว่าสิ่งที่ต้องทำคือใช้เวลาเพียงวันละ15นาทีเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นเวลาพอๆกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าMRT เพียง3สถานีหรือระหว่างการรอรถบัสหรือการนั่งดื่มกาแฟยามเช้าช่วงเวลาเล็กๆเมื่อรวมกันแล้วสามารถกลายเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มาค้นหาดูว่าการอ่านวันละ15นาทีจะพาคุณไปได้ไกล

0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญร่วมทำความดีครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันนวมินทรมหาราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำพูนและเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะการบริจาคของคุณคือโอกาสใหม่และการต่อลมหายใจให้ผู้อื่นในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3หน้าชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเชิญนะคะมาร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยกันที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน13ตุลาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะ
1: ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม
2: ความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยเติมเต็มสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
1: มาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
2: ทำไมเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงานสตรีมของนักเรียนระดับชั้นป.1 ป.3 ป.4 และป.5 ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมส ดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
1: มน
5: นมสด
6: Mass FM Your happiness our happiness

0: ัญของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปขอให้ใจที่มีธรรมเป็นสิ่งที่คู่กันกับทุกๆใจในประเทศไทยเชื่อว่าใจที่มีธรรมะคุ้มครองธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและคุ้มครองให้สังคมเกิดความร่มเย็นเกิดสันติภาพทั่วโลกด้วยนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your Happiness

0: ชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิ
2: งประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: วให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening

สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะรายงานตัวเช้าวันศุกร์แล้วไวนะผ่านไป1สัปดาห์ของตุลาคมวันนี้พบกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันอังคารก็ไม่รู้นี่นั่งดูปฏิทินเอ๊ะวันนี้วันศุกร์จริงหรือเปล่าหันมาดูชุดตัวเองใส่เสื้อใส่ชุดประจำวันไปสีฟ้าก็น่าจะเป็นวันศุกร์แหละนะคะบางทีวันเวลามันผ่านไปไวโดยที่เราอาจจะลืมอาจจะทำโน่นทำนี่เพลินก็ได้ค่ะคุณฟังเนี่ยแป๊บเดียวผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ของตุลาคมสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์หน้านี่เตรียมพร้อมเลยค่ะว่ารถจะเยอะยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายโรงเรียนทยอยในการเปิดเทอมแล้วนะปิดเทอมแป๊บเดียวของจริงนะคะต้นสัปดาห์หน้านี่จะเริ่มทยอยเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดพร้อมกันทุกที่อาจจะทยอยเปิดโรงเรียนนี้ก่อนแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสัปดาห์ที่จริงๆจังๆก็จะ19ตุลาคมนะคะก็คงจะเปิดเทอมกันแบบเต็มที่ 100% นั่นเองค่ะก็วางแผนในการเดินทางด้วยเช้านี้เส้นหางดงขับรถมาทำงานนิดโล่งมากถนนแบบชิวๆสบายๆประหนึ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะแต่นี่คือวันศุกร์แล้วนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้เริ่มต้นกับงานของยารินดาในร้านกาแฟค่ะซึ่งก็เชียงใหม่เราเป็นเมืองแห่งกาแฟเนาะไปทางไหนก็จะมีแต่ร้านกาแฟเยอะๆมากมายร้านเล็กร้านใหญ่ก็ว่ากันไปกันละกันแต่ว่ากาแฟอร่อยจริงๆต้องเติมพลังตอนเช้าด้วยกาแฟหอมสักแก้วหนึ่งนะคะแอนที่ได้มาด้วยกับแทนคำนั้นงานเก่าของศรีวสันต์หยิบมาฝากกันในเช้านี้ของเราการนาฬิกา18นาทีแวะมาดูอากาศเช้านี้กันดีกว่าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำเชียงใหม่เราศุกร์ที่9ตุลาคมวันนี้สภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปที่35องศาเซลเซียสค่ะและต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 22.9 องศาสูงสุดเมื่อวานอยู่ที่ 33.9 องศานะคะบนดอยอินทนนท์บ้างค่ะต่ำสุดที่10องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 13.3 องศาและที่สถานีกสิหลวงอังคางอำเภอฝางเชียงใหม่14องศาเซลเซียสนะก็เป็นอากาศที่เริ่มจะสัมผัสถึงความเย็นๆกันมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่หนาวเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูร้อนยังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเจออากาศที่ค่อนข้างร้อนกันต่อไปฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะช่วงนี้คนเป็นโควิดก็เยอะนะคนเป็นหวัดก็เยอะแล้วก็ภูมิแพ้ก็ยังเยอะตามไปด้วยนั่นเองค่ะสุขภาพเราจะผ่านไปกี่ร้อนกี่หนาวกี่ฝนต้องสตรองเข้าไว้นะคะ ทัตยังค่ะจดจำไว้ในลม

เธอมากมายโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอนะคะเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอบอุ่นและก็มีความสุขนะงานเก่าของมาเช่าวัฒนาพาณิชย์ค่ะโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอถ้ายังจดจำไว้ในลมหายใจนะคะการรายการกับอีประมาณ28นาทีในเช้าของวันศุกร์แบบนี้ค่ะแล้วมาเติมความสุขกับสีสันในการเดินทางกันดีกว่าสำหรับท่านที่มีแพลนจะเที่ยวกันเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเชียงใหม่เราในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็น่าจะตลอดจนถึงช่วงลอยกระทงจนถึงช่วงปลายปีคนเยอะคนแน่นแน่นอนค่ะเพราะใครๆก็อยากจะมาสัมผัสความสวยแล้วก็ธรรมชาติดีๆที่เชียงใหม่เรานะคะแต่ว่าคนที่มาเชียงใหม่ก็ใช่ว่าจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองเขาก็จะไปแม่กำปองบ้างแหละจะไปเชียงดงเชียงดาวแม่แตงไปแม่ริมคือไปโซนอื่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะไปอินทนนท์ไปสัมผัสความสวยงามอากาศหนาวๆเย็นๆเพราะในตัวเมืองนี้ต้องบอกว่าโซฮอตร้อนสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางกันนิดนึงแล้วกันนะคะอยากจะเดินทางไปเที่ยวและไปไหนเลือกโดยที่ตรงใจแล้วก็เป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นั่นเองค่ะเลือกความสุขในการเดินทางเลือก Toyota ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนมั่นใจกับ Toyota Hybrid คันนี้กับ Yaris Cross นะคะรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะคันนี้ตอบโจทย์ในการเดินทางน้องเล็กแต่ว่าคันนั่งสบายขับสบายคันใหญ่ก็ไม่นิดนึงคอลราครอสคันนี้ค่ะคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรี Toyota Careประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan รับแต้ม Blue Point คูณ 3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station นะคะสนใจรับข้อเสนอนี้หรือว่าต้องการรถใช้งานต้องบอกว่าสายลุยก็ต้องกระบะของเรานี่แหละจะเป็น Hilux Champ หรือว่าจะเป็น Hilux Revo รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์นะคะสามารถดัดแปลงต่อเติมได้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณรองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรรับข้อเสนอพิเศษจากเราสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและก็ทักหาเราได้ทีมงานพร้อมมากๆในการที่จะให้คำแนะนำและช่วยออกแบบรถให้เหมาะกับงานของคุณด้วยนะคะ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนด้วย Call Center เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะAfter 6เพลงนี้ก้อนหินละเมอค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
6: ย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและ

ัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24ถึง28ตุลาคม2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

0: เพลงเพราะของ Collection เพลงนี้ Because of You นะคะก่อนนั้นมี Because You Love Me จาก Celine Dion ด้วยแป๊บๆก็ใกล้จะหมดเวลาแค่ประมาณ15นาทีไม่ถึงแล้วคุณผู้ฟังการรายการกับ46นาทีค่ะจะว่าไปก็ไวนะพรุ่งนี้วันช็อปประจำเดือนแล้วคุณผู้ฟัง 10.10 เขาว่าทำไมวันนี้มีแอปแจ้งเตือนช้อปปิ้งแบบรัวๆกันเลยทีเดียวต้องรีบไปกดโค้ดส่วนลดสำหรับคนที่มีแพลนอยากจะซื้ออะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปถามว่าลดเยอะไหมก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าบางอย่างก็ลดเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีกันละกันค่ะสำหรับเรื่องการช้อปออนไลน์บางคนบอกว่าอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องเสียตังค์ยุคนี้สมัยนี้อยู่บ้านก็เสียตังค์ก็ได้แหละช้อปออนไลน์นี่แหละของมาส่งถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็ว่ากันไปสำหรับคนที่ชอบช้อปจริงๆแล้วซื้อหลักสิบหลักร้อยมันก็ทำให้เราได้แฮปปี้ลุ้นตอนของมาว่าตรงปกหรือเปล่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ไปซื้อของที่นี่รับรองว่าตรงปกแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสินค้าเรามีให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวกับ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณอยากจะได้สินค้ามุมไหนของบ้านเลือกได้อย่างสบายใจใครที่มีแพลนจะปรับปรุงบ้านรับปีใหม่กันไปเลือกซื้อสินค้ากันได้ที่ Golden House ได้เลยค่ะรีโนเวทครบจบทุกการช่างถึงเวลาปรับโฉมบ้านใหม่ให้สวยรับปีใหม่งานไหนก็เอาอยู่นะคะรวมสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์สำหรับทางานทาสีที่ช่วยทำให้งานรีโนเวทเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่เตรียมพื้นผิวจนถึงการเติมสีสันให้บ้านสวยตรงสไตล์ที่คุณชอบเลยค่ะชอบสีแบรนด์ดังพร้อมดีลพิเศษสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการจะทาสีบ้านใหม่ทั้งทีรีเฟรชห้องเดิมหรือว่าซ่อมแซมจุดต่างๆมาที่เดียวเลือกสีครบอุปกรณ์พร้อมงานช่างครบมากๆเลยทีเดียวค่ะตามไปช็อปกันได้ที่ Golden House หรือว่าอยากจะได้สินค้ามุมอื่นในการดูแลบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของงานสวนงานเกษตรอุปกรณ์ดูแลสวนระบบน้ำและเครื่องมือช่างต่างๆก็ครบตั้งแต่งานรดน้ำดัดตัดแต่งนะคะดูแลพื้นที่จนถึงงานจัดสวนให้ทุกมุมของบ้านดูดีและใช้งานได้อย่างเต็มที่จัดเต็มกับสินค้าราคาพิเศษแบรนด์ที่คุ้นเคยทั้งสายยางอุปกรณ์ระบบน้ำอุปกรณ์งานสวนและก็เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆมากมายอยากจะได้รถตัดหญ้าไปได้เลยคุณผู้ฟังหญ้าขึ้นไวมากช่วงนี้เลือกได้อย่างสบายใจไป Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางและช็อปสบายยิ่งขึ้นกับแอปพลิเคชัน Click and Collect ค่ะคุณผู้ฟังโหลดแอปวันนี้รับคูปองส่วนลด100บาททันทีเพียงซื้อสินค้าได้ร่วมรายการครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จก็สามารถใช้คูปองลดได้เลยค่ะสะดวกทั้งหน้าร้านหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Click and Collect คูปองมีจำนวนจำกัดรีบโหลดก่อนหมดสิทธิ์นะคะสามารถดาวน์โหลดใช้งานกันได้ค่ะและก็ไปช็อปกันที่สาขาได้เชียงใหม่ก็เจอกันได้ที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางโดยไปถึงสาขาลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปกันได้อัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ที่Facebook ของ Golden House ได้ค่ะคุณผู้ฟังครบหลากหลายให้บ้านคุณไป Golden House ไม่ผิดหวังแน่นอนสินค้าครบและมีเยอะมากๆจริงๆงั้นจากชาเนียเพลงนี้ค่ะ I'm gonna get you good
1: Let's go

พลงที่พอยกตามได้ค่ะคุณผู้ฟังเจสเซ่เพลงนี้กับ Broken Heart Woman นะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนค่ะพี่ตึงกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงสากลเพลงไทยและก็ไอชิ้นสองกันด้วยบ่ายนี้นั่งยาวๆ3ชั่วโมงเต็มที่ส่วนชั่วโมงหน้าค่ะติดตามกันต่อในช่วงของดีเจจุนขอบคุณด้วยการติดตามนะคะทำงานได้ความสุขในเช้าของวันจันทร์วันจันทร์ที่ไหนวันศุกร์กันด้วยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังบอกแล้วมีความสุขว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นสัปดาห์แปลกๆแต่นี่คือปลายสัปดาห์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์บ่ายเย็นก็วันอาทิตย์กันละด้วยไปพร้อมกับเพลงนี้ของ Hatebury และกันกับ Toxic นะคะจะสิ้นปีละอะไรที่มัน Toxic ตัดทิ้งให้หมดเลยเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนยังไม่จบภาคใต้เสียงท่วมที่สุดหลุนเข้าฤดูหนาวหลัง20ตุลาคมนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่แน่ทิศทางแปรปรวนฝนเริ่มน้อยลงทางตอนบนฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยวันนี้ฝนลดลงชั่วคราวโดยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเช้าอากาศเริ่มเย็นลงยังไม่ถึงกับหนาวรอยต่อระหว่างวันคาดว่าจะเริ่มมีฝนบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกอากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลรักษาสุขภาพคลื่นลมในทะเลกำลังปานกลางส่วนภาคใต้ฝนยังตกกระจายบางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้คลื่นลมยังมีกำลังแรงในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจากนั้น 10-12 ตุลาคมฝนเพิ่มอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตามกระแสลมที่เปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกทิศทางลมยังแปรปรวนร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำยังไม่ชัดเจนฝนยังไม่หมดโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นฝนที่มาจากลมที่พัดเข้าหาฝั่งและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงอาจยังมีฝนลงเหลือบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้าหลังวันที่20ตุลาคมต้องพิจารณาเกณฑ์ในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูคาดว่าปีนี้อาจไม่หนาวฉ่ำอากาศเย็นลงในเวลาสั้นๆและอาจมีฝนปะปนบ้างในช่วงต้นฤดูเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังสูงลมหนาวยังไม่แรงพอยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ส่งความยินดีนะครับให้กับคนที่เราปรารถนาดีก็เพียงพอแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังส่วนความคาดหวังว่าเขาจะยอมรับความยินดีนั้นหรือเขารู้สึกว่าจะขอบคุณเราก็แล้วแต่เขาเลยนะครับคุณผู้ฟัง10นาฬิกาอีกประมาณ18นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามาที่ช่องแบบเรดิโอครับก็ช่วงเวลาของการฟังเพลงกันต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้นะครับที่เราได้อุ่นเครื่องมาตั้งแต่8โมงเช้าฮะทำงานมาเรื่อยๆครับจนมาถึงเวลา10นาฬิกาก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังเครื่องคึกคักพอดีเลยทีเดียวครับจังหวะเพลงมันก็จะเริ่มสนุกขึ้นนะฮะโดยเฉพาะวันศุกร์แห่งชาตินะฮะซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่ก่อนเราจะพากันหยุดยาวนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้วันหยุดเพิ่มเติมช่วงของวันจันทร์นะฮะวันที่12ตุลาคมนะครับเพื่อจะได้สานต่อวันหยุดเป็น13ด้วยนะฮะก็กลายเป็นวันหยุดยาว4วันรวดเลยทีเดียวจะได้มีเวลาฮีลใจนะครับได้เวลาพักผ่อนใจทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้งปีครับก็ได้เวลาที่หาของขวัญนะฮะตอบแทนหัวใจเราบ้างก็ดีครับ

ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงของวันหยุดแบบนี้ใครที่อยากจะไปเติมความสดชื่นนะคุณผู้ฟังนี่ไปดูน้ำค้างบนยอดหญ้านะฮะที่ยอดดอยอินทนนท์วันนี้นะครับวันที่9อุณหภูมิตอนเช้าวันนี้เนี่ยต่ำสุดลดลงมาจากเมื่อวานนี้11เนาะวันนี้ลงมาที่10แล้วนะครับแล้วก็มีน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสังเกตได้ชัดขึ้นนะฮะพร้อมกับทะเลหมอกที่นักท่องเที่ยวแห่ชมแสงแรกกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับคาดว่าปลายเดือนนี้นะฮะน่าจะลงต่ำไปถึงแบบประมาณสัก 3-2 องศาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยที่จะได้ไปสัมผัสอากาศหนาวกันเนาะ

าความรักนะครับบางทีเราได้เจอใครสักคนที่มันพอดีกันนะครับพอดีทั้งความรู้สึกและพอดีทั้งสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะความรักมันไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวผู้ฟังฮะและนี่คือรักที่พอดีจากเฟลโลนะครับก่อนหน้านู้นจากนูนิวแล้วก็นูนิวแล้วก็โบอิกวกี้ไลออนนะครับกับเพลงชื่อว่าขาตานะฮะมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยมาตอนประมาณ6โมงเย็นนะครับกับการคอลแลปส์นะฮะเรียกว่าครั้งแรกเลยทีเดียวฮะสองศิลปินแถวหน้าของวงการในเจเนอเรชันนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่ได้รับการยอมรับในฐานะของนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็คนทำเพลงนะฮะถ้าพูดถึง The Toysเนี่ยรู้จักแน่นอนน้องปันสารวัตรก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยครูฟังครับและ2คนนี้โคจรกลับมาทำงานกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะในซิงเกิลใหม่ครับถือว่านี่เป็นคอลแลบแห่งปีที่แฟนเพลงเนี่ยไม่น่าพลาดเพราะว่าเก่งทั้งคู่นะครูฟังฮะทั้งแต่งเนื้อร้องก็เพราะด้วยนะฮะและเพลงแต่ละคนเนี่ยก็ติดชาร์ตแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับการร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเขาปล่อยซิงเกิลนี้มาครับชื่อเพลงว่าเขียวเหลืองแล้วก็แดงครับครูฟังผมนึกถึงไฟจราจรนะฮะแต่ว่าในนี้เนี่ยมันมีความหมายมากมายซ่อนอยู่ในนั้น

ต้องปันบอกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะแต่งเพลงออกมาแบบให้มันดูแบบมีความล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอารมณ์เพลงมันดูประมาณนี้พอพูดถึงความล่องลอยเขานึกถึงพี่ทอยคนแรกเลยนะฮะเขาบอกภาพในหัวที่ขึ้นมาเลยก็คือพี่ทอยเท่านั้นนะฮะเพลงล่องลอยประมาณนี้นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยทอยก็ทำดนตรีออกมาแบบสไตล์ที่ถูกใจมากๆแล้วเขาบอกเองว่าทุกเพลงทุกท่อนนะฮะที่ทอยแต่งมาเนี่ยนะฮะน้องปันไม่ได้แก้เลยครับเพราะว่าเป็นท่อนที่ทอยแต่งออกมาจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆออกมาเพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้ฮะและเพลงนี้เขียวเหลืองแดงนะครับ Get High เนี่ยเป็นเพลงที่แตกต่างจากเพลงก่อนๆที่เคยทำมาพอสมควรนะฮะและนี่คือเพลงใหม่ที่มาอัปเดตกันในวันศุกร์วันนี้นะครับคุณผู้ฟังกับเขียวเหลืองแดงจากปันและเดอะทอยนะครับพูดถึงเขียวเหลืองแดงนะก็นึกถึงรถเลยทีเดียวนะฮะและวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสนใจรถใหม่นะครับแวะไปที่ Toyota เชียงใหม่ครับพบกับYaris Cross นะฮะ Trust me it Toyota HEV นะครับมั่นใจใน Toyota Hybrid รับข้อเสนอพิเศษ3ทางเลือกด้วยกันนะฮะทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะฮะแล้วก็ทางเลือกที่2ครับดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และทุกทางเลือกรับเพิ่มครับส่วนลดเงินดาวน์อีก 10,000 บาทหรือแพ็คเกจเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม. Smart Plan นะครับรวมไปถึงแต้มBlue Plus Pod คูณ3นะฮะเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับและนอกจากนี้เรารับข้อเสนอขยายระยะเวลานะครับการคุ้มครอง TCFR Plus ครับมูลค่าอีก 13,000 บาทและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่10ปีแล้วก็รวมไปถึงรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมาที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาเสียไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ053 202 009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

กลายเป็นไวรัลเลยฮะเพลงนี้ยิ้มอันตรายนะครับจะพอเซ็กซ์นะฮะแล้วก็ดูรีคอร์ดครับผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยกำลังพูดถึงเลยทีเดียวรอยยิ้มเธออันตรายที่ได้มาจากกรรมพันธุ์นะฮะเป็นประโยคแล้วก็ท่อนฮิตมากเลยทีเดียวนะฮะเลยหยิบมาให้ฟังกันนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มีอาการปวดครับแขนนะฮะปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อนะฮะอักเสบนะครับการขยับตัวเนี่ยมันทรมานทำให้ร่างกายรู้สึกว่าชีวิตโดนขัดไปหมดเลยวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณนะครับเรามีตัวช่วยอย่าง Planil to H Gel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทาแค่2ช่วงนะช่วงเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็น1ครั้งบริเวณที่มีอาการนะครับตัวเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planil to X Gel ดูแลคุณนะครับให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่ง Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ใกล้ๆหน่อย
1: เพลงนี้ยังคงเป็นเพลงอมตะไปเลยนะฮะเพราะว่ากลับมาร้องใหม่มันยังเพลงสนุกอยู่นะฮะสำหรับเจลบอยส์นะครับไปน่ารักไกลๆหน่อยฮะต้นฉบับก็จากแดนแล้วก็บีทนั่นเองนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะฮะวันนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลานาฮอสพิทอลนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันที่เราออกแบบมาเนี่ยเพื่อช่วยผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกขึ้นนะฮะอย่างเช่นการดูประวัติการรักษานะครับดูประวัติการรับยานะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนรวมไปถึงการดูใบนัดหมายนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะลดการพกพาเอกสารนะครับดูผ่านทางแอปอย่างเดียวก็สบายเลยครับคุณผู้ฟังสามารถทราบได้เลยว่าวันไหนบ้างที่คุณหมอนัดในวันถัดไปนะฮะหรือครั้งถัดไปรวมไปถึงการแจ้งเตือนด้วยนะครับรวมไปถึงการดูคิวตรวจแบบเรียลไทม์นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าอาจจะมีคิวที่อยู่หน้าก่อนหน้านี้จำนวนค่อนข้างมากนะฮะก็สามารถใช้ในส่วนของการดูคิวผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นนะคุณสามารถคำนวณได้เลยนะฮะว่าจะไปทำอะไรก่อนล่วงหน้าได้นะฮะในช่วงเวลาที่คุณรอคิวนะครับพอใกล้จะถึงคิวก็สามารถกลับมารอรับบริการกันได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับที่ iOS แล้วก็ Android นะฮะพิมพ์ค้นหาคำว่าลานา Hospital นะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวไปสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทย UAE เตรียมลงนาม FTA ต้นปี2570ดันการค้าหมื่นล้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ว่าคาดว่าจะลงนามอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปีหน้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประเทศแรกในตะวันออกจากกลางที่มีการเซ็น FTAส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิจารณาข้อบทกฎหมาย Legal Scrub ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนโดยในวันนี้นายธานีบินอาเมดอัลไซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPAเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวนางสุภจีกล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้จะช่วยขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังอาหรับเอมิเรตส์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคจากเดิมที่ไทยเน้นการนำเข้าพลังงานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลักซึ่งจากการประเมินคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้ราว 10,000 ถึง 12,000 ล้านบาทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยนอกจากนี้ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในสาขาต่างๆเช่นพลังงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร Data Center รวมถึงการเปิดแพลตฟอร์มสนับสนุนให้ SME ของไทยเข้าไปขยายตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงด้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Roman House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life,and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับ หลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @lanahospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆ

0: และที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทราส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

วิชิวดีเหมือนกันนะฮะยิ่งเย็นวันนี้เนี่ยฟังเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจนะฮะดื่มแม่น้ำเรียกว่าน้ำเก๊กฮวยเย็นๆจะรู้สึกสบายสบายขึ้นช่วงเย็นวันนี้ก็พักผ่อนอย่างเต็มที่กันละกันนะครับก็ช่วงของวันหยุดยาวแล้วก็อากาศบ้านเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีขึ้นมากเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังครับเพราะอย่างวันนี้นะฮะก็จะมีแดดเกือบทั้งวันนะฮะแล้วก็ปริมาณฝนเหลือเพียงแค่ 10% ของพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเที่ยงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอุณหภูมิจะขยับขึ้นถึง35องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องดูแลเรื่องของอากาศนะฮะหมายถึงว่าเรื่องของการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่อากาศค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะฮะหูฟังเพราะบางคนเนี่ยพอเจออากาศร้อนนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางร่างกายส่งผลมาไม่ว่าจะเหงื่อออกนะฮะการทำงานในระบบต่างๆผิดปกตินะครับยังไงก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือว่าที่แดดแรงๆนะฮะหรือว่าอุณหภูมิร้อนๆกันละกันนะคุณผู้ฟังอากาศเย็นแบบนี้นะครับแต่ก็ผ่อนสบายๆชิวๆกันเนาะมาถึงเพลงของน้องแอมมี่นะครับและนี่คือมากกว่าที่รักครับ

ังฝนเนี่ยมันง่ายขึ้นครับและพิเศษตลอดเดือนนี้นะฮะเลือกช็อปสีแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านหลากหลายราคาในราคาพิเศษนะครับพร้อมรับสิทธิ์ซื้อเคมีพันครบ 4,000 บาทต่อใบเสร็จรับคูปองส่วนลด120บาทนะครับไม่ว่าจะเก็บงานสีซ่อมแซมหรือเตรียมบ้านให้พร้อมรับฤดูกาลใหม่นะฮะแวะมาเลือกกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะครบเลยทีเดียวครับสำหรับวัสดุก่อสร้างที่กลมบุกเฮาส์นั่นเองครับทั้งสองสาขาที่เชียงใหม่นะฮะวงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝากด้วยกลมบุกเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ

0: Global Health ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

างทีความรักที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับความจืดจางมันก็มีบ้างนะฮะอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนกับเพื่อนกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยความหวานความอะไรมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปแต่ก็ยังมีความรักให้กันนะฮะแต่บางทีเราก็อยากจะกลับไปสวีทเหมือนตอนเจอกันใหม่ๆเนาะตอนที่ยังคบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยความหวานทุกอย่างเลยฮะมองไปทางไหนก็มดอิจฉาว่างั้นเถอะสวีทเหมือนก่อนนะครับ ETC ครับเพลงใหม่ล่าสุดครับ

0: ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับอลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นวันนี้เรานะฮะจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซัทเทอามีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะฮะพร้อมยังมีวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E แคลเซียมแพนโพทิเนตครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณย้ำว่าอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับ

ราอินทิรานะครับและนี่คือจับใจฮะเดี๋ยวนี้ใกล้จะทิ้งแล้วนะครับคุณผู้ฟังแดดแรงแรงนะฮะในช่วงนี้ฮะถ้าเกิดว่ามีรถนะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้คุณสามารถขับไปได้อย่างสบายใจและสำคัญนะเกิดว่าคุณต้องจอดรอใครสักคนหนึ่งคุณสามารถที่จะเปิดแอร์ได้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอะไรเลยนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือความพิเศษของรถไฟฟ้านี่แหละนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าวันนี้ครับพบกับ BYD Atto 2นะฮะดีลดีขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะไปเจอกันได้เลยที่BYD Northstar ทุกสาขานะครับเรามีดีลพิเศษเฉพาะ2วันนี้เท่านั้นนะฮะกับ Best Deal Start Now 2วันแห่งข้อเสนอสุดพิเศษครับที่ BYD Northstar ทุกสาขารถพร้อมดีลพร้อมและพร้อมส่งมอบนะครับกับ Atto 2ครับรุ่นพรีเมียมราคาสดนะฮะเริ่มต้นที่ 569,900 บาทนะครับหรือรับข้อเสนอเทรดอินก็ได้ฮะสูงสุดถึง 90,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังและยังรับ Lifetime Warranty Package มูลค่าอีก 50,000 บาทดีไซน์กระทัดรัดทันสมัยคล่องตัวทุกเส้นทางนะครับพร้อมพื้นที่ใช้สอยและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับให้คุณได้สนุกทุกวันและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นย้ำนะฮะว่าเจอกัน2วันนี้นะฮะกับดีลพิเศษนะครับวันที่11แล้วก็วันที่10 11คือพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์อ่ะนะฮะ2วันเจอกันได้เลยนะครับดีลพร้อมรถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมนะฮะเจอกันได้เลยที่ Northstar ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพนะฮะสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายครับสาขาฝางและสาขาคุงสิง053-278-555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับและเพลงสุดท้ายที่ส่งท้ายคุณนะฮะจากฟรีแฮนด์ครับเมื่อถูกค้นพบนะครับเพลงนี้เหมาะมากแล้วก็ชิลมากครับสำหรับวันหยุดพักผ่อนยาวๆของคุณนะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะครับในวันทำงานครับส่วนใครจะอยู่ต่อเนื่องนะฮะมีความสุขมากๆกับลองวิกเอ็นด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์ประกาศจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอมพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความบน Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้พร้อมระบุว่าทั้ง2ประเทศกำลังเจรจากันอย่างมีความคืบหน้าเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนนับเป็นท่าทีล่าสุดของทรัมป์ที่ดูเหมือนจะไม่ต้องการกลับมาเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมโดยตระหนักถึงผลกระทบทางการเมืองที่อาจตามมาหากรื้อฟื้นความขัดแย้งที่ไม่เป็นที่นิยมนี้ขึ้นมาอีกครั้งคำกล่าวนี้ของทรัมป์มีขึ้นหลังสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังวางแผนสำหรับการโจมตีครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่านักวางแผนทางทหารของสหรัฐกำลังเตรียมทางเลือกสำหรับการกลับมาเปิดปฏิบัติการสู้รบอีกครั้งซึ่งรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเป้าหมายด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการต่อไปในอิหร่านเพื่อพยายามหาทางให้เรือกลับมาเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้มากขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐทราบดีว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ปะทุขึ้นเป็นส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและยิ่งซ้ำเติมปัญหาค่าครองชีพซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คะแนนนิยมของพันธมิตรจากพรรครีพับลิกันของทรัมป์ลดลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็ทักทายกันด้วยมามาเลดกับเพลง Reflections of My Life แล้วก็ตามด้วย Eric Clapton กับเพลง Lay Down Sally นะคะเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของ Eric Clapton ยุค 70s ที่หลายๆคนยังชอบกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะอีกพรุ่งนี้วันที่10นะคะก็จะเป็นวันเทศกาลกินเจในปี2569นี้แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าการทานเจนะดีมีประโยชน์แต่ว่าเราต้องเลือกอาหารนะคะเล็กน้อยเพื่อที่ให้ทานเจนั้นมีประโยชน์มากกว่าให้โทษนะคะเน้นผักเป็นหลักนะคะเลือกทานหลากสีผักมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ทานแป้งในปริมาณพอมีพอดีอย่าทานข้าวที่เป็นแป้งอยู่แล้วแล้วก็อาหารที่นำแป้งมาปรุงเป็นโปรตีนนั้นนะคะบางทีก็ทานแป้ง2ต่อทั้งทานข้าวแล้วก็ทานอาหารด้วยนะคะที่ทำจากแป้งระมัดระวังด้วยอย่าทานเยอะเกินไปเลือกโปรตีนเกษตรเต้าหู้ถั่วธัญพืชเลือกต้มต้นตุ๋นอบนึ่งยำจะดีกว่าทอดนะคะแล้วก็เลือกอาหารรสพอดีอย่าทานอาหารรสจัดเกินไปเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันมากๆนะคะผัดทอดแกงกะทิเลิกทานชั่วคราว10วันนี้ก็จะดีนะคะหรือเลือกของว่างทานให้อยู่ท้องมากคุณค่าดีกว่าทานให้ถูกหลักก็จะได้สารอาหารครบหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสสุขภาพดีขึ้นได้บุญอีกด้วยค่ะเทศกาลกินเจ 10-18 ตุลาคมนี้9วันค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: Good song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะมาถึงเวลาที่เราจะได้ฟังเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆค่ะวันนี้เลือกเพลง Alone Again ของ Gilbert O'Sullivan นะคะนักร้องชาวไอริชนะคะให้คุณได้ฟังกันค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ขึ้นอันดับ1 6สัปดาห์แต่ว่าไม่ติดต่อกันของบิลบอร์ดนะคะเป็นเพลงที่บิสมาร์กี้นักร้องฮิปฮอปถูกกิลเบิร์ตโอซูลิวันฟ้องในฐานะที่นำเพลง Alone Again ของเขาไปเป็นเพลงตัวอย่างนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการใช้เพลงใครจะเป็นเพลงตัวอย่างต้องอนุญาตก่อนศาลแขวงของสหรัฐได้พิพากษาให้ศิลปินฮิปฮอปต้องชดใช้ให้นะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เปิดวงการนะคะการใช้เพลงของใครถึงแม้จะเป็นแค่เพลงตัวอย่างก็ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งเพลงอยู่คนเดียวอย่างนี้ทุกทีของ Gilbert O'Sullivan Alone Again เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Flash Sale นาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะฟังค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่น

0: าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
4: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ The Token นะคะเพลงยอดนิยมตั้งแต่ยุค 60s แล้วก็ถูกมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องทาร์ซานถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตในยุคนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะก็ถือว่าคนรุ่นใหม่ก็รู้จัก The Lion Sleep Tonight มากขึ้นนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของโทนี่ออเรนโดแอนด์จอห์นเพลงแคนดิดานะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของเบย์ซิตี้โรลเลอร์ไหนๆพรุ่งนี้เราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้ว Saturday Night ซึ่งถือว่าเป็นเพลงฟังสนุกสนุกของเบสซิตี้เรโรเลอร์อย่างดีทีเดียวนะคะนักร้องกลุ่มชาวสกอตใส่กางเกงสี่ส่วนลายสกอตนะคะซึ่งถือว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะวัยรุ่นก็ฮิตตามไม่น้อยในยุคนั้นนะคะฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงปิดท้ายรายการด้วยข้อคิดดีๆค่ะวันนี้เป็นข้อคิดดีๆที่เป็นของเอลีนอร์ รูสเวลล์นะคะยามใดที่อยู่ในกรุงโรมใช้ชีวิตตามแบบโรมันเมื่อไปอยู่ที่อื่นก็อยู่อย่างที่เขาอยู่กันที่อื่นคำแนะนำของนักบุญอัมโบรสแก่นักบุญออกัสตินบิวตี้ฟูลสาวขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเที่ยงวันถึงบ่ายโมงกันดิตาประสิทธานุรักษ์เลือกเพลงดีๆฝากคุณเรื่องดีๆคุยกันบ้างนะคะอยากฟังเพลงด้วยกันก็ติดตามรับฟังกันนะคะวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรุงเทพคว้าอันดับหนึ่งเมืองดีที่สุดในโลกปี2026แซงปารีสอิสตันบูลกรุงเทพมหานครคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากผลโหวต Condé Nast Traveler UK Readers Choice Awards ด้วยคะแนน 97.68 แซงปารีสและอิสตันบูลหลังปีก่อนยังไม่ติด20อันดับแรกขณะที่เสน่ห์ด้านอาหารสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมริมทางเป็นจุดแข่งสำคัญของเมืองอย่างไรก็ตามความสำเร็จด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายของกรุงเทพอย่างปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026หรือ Best Cities of the World จากผลประกาศรางวัล Condé Nast Travelers 2026 UK Readers Choice Awards โดยผู้อ่านในสหราชอาณาจักรจำนวน 296,356 คนร่วมลงคะแนนในหลายหมวดหมู่ด้านการท่องเที่ยวทั้งเมืองโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวผลการจัดอันดับปรากฏว่ากรุงเทพคว้าอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสประเทศฝรั่งเศสอันดับ2คะแนน 97.14 และอิสตันบูลประเทศตุรกีอันดับ3คะแนน 96.67 สิ่งที่ทำให้ผลครั้งนี้น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจากปี2025ซึ่งยังไม่ติด20อันดับแรกก่อนจะก้าวขึ้นครองอันดับสูงสุดในปี2026การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนความนิยมของกรุงเทพในกลุ่มผู้อ่านและนักเดินทางที่ร่วมโหวตจุดแข็งของกรุงเทพไม่ได้อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานประสบการณ์หลายรูปแบบไว้ในเมืองเดียวตั้งแต่สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์วัดวาอารามย่านเก่าไปจนถึงโรงแรมหรูร้านอาหารระดับมิชลินและอาหารริมทางที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันนางสาวฟลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ว่าผลการจัดอันดับจาก Condé Nast Travelers 2026 UK Readers Choice Awards สะท้อนความนิยมของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรรวมถึงการยอมรับจุดหมายปลายทางสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยในระดับนานาชาติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus. สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus. สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
4: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการ

ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: การเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lanahospital Lana Hospital Application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

วิงเกิลนะคะเป็นอะคูสติกเวอร์ชัน Memories ค่ะในเวอร์ชันเดิมเป็นเสียงของอดัมลาวินที่เพราะมากเวอร์ชันนี้ก็เพราะเสียงเขามีเสน่ห์แบบแผบเล็กๆนะคะก่อนนั้นมียังคายกับบลูด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันศุกร์วันนี้9ตุลาคม2569นะคะเขาว่ากันว่านะอันนี้ไปอ่านมาในหลายๆที่ไม่ชัวร์ไม่ฟันธงนะว่าจะจริงไหมเขาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่จะมีฝนตกค่ะก็รอลุ้นกันต่อว่าจะมาไหมเพราะตอนนี้คือแดดแรงสุดๆไปเลยอาจจะเป็นฝนส่งท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจรอติดตามข่าวสารแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันเพราะช่วงนี้อากาศบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช้าๆมีความเย็นมานิดนึงนะคะแล้วก็ตอนช่วงเวลาบ่ายๆนี่ก็แดดทำหน้าที่ได้ดีมากๆคือแอบร้อนเล็กน้อยด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็อากาศแบบนี้แหละที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไม่สบายกันเยอะมากๆโควิดในทีนี้ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และช่วงนี้ฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะฟลอริดาเจอร์เจลายกับโพลลี่ค่ะ

Green Day เพลงนี้ค่ะคุณนภาพ21 Guns นะคะก่อนหน้านั้นกับงานของศิลปิน Imagine Dragon ด้วยและ Florida Georgia Line Holy ค่ะบ่ายโมงเก็บบีประมาณ28นาทีวันนี้ไปเดินตลาดมาแบบคึกคักมากเพราะวันนี้เป็นวันล้างทองเริ่มล้างทองนะหลายร้านเริ่มปักป้ายเริ่มติดแล้วนะว่าเทศกาลกินเจอะไรประมาณนี้ราคาผักแพงไม่ได้มีผลเลยค่ะอาจจะทานแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทดแทนได้นะสองแรงกล้าในการที่จะกินเจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววันนี้เริ่มล้างทองกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกินเจของจริงก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป 10-18 ตุลาคม9วัน9คืนกับเทศกาลกินเจปีนี้นั่นเองใครที่ตั้งใจกินเจให้ครบตลอดทั้งช่วงก็ขอให้อานิสงส์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟังและแน่นอนค่ะว่าใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวจะไปเที่ยวกันจะบอกว่าอินทนนท์คนเริ่มเยอะกันแล้วนะคะท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างเย็น10องศานักท่องเที่ยวก็ชมแสงแรกคึกคักมากๆเช้านี้ได้ข่าวว่าคนเยอะเลยทีเดียวค่ะเมื่อเวลา 7:00 นของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็รายงานบรรยากาศว่ากิ่วแม่ปานอากาศเปิดคุณภาพอากาศดีมากทะเลหมอกมาไหลมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันแบบถ่ายภาพพร้อมกับแสงแดดสีทองอุ่นๆด้วยที่สีแดงสวยสดและยังมีน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าเหม็นเป็นน้ำค้างแล้วกันค่ะไม่ยังไม่แข็งเพราะว่ายังไม่ได้เย็นขนาดนั้นเป็นน้ำค้างบนยอดหญ้ากระจายทั่วพื้นที่ของอินทนนท์นั่นเองซึ่งข้างบนนี้10องศานะคะกิ่วแม่ปานอยู่ที่12องศาซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดกิ่วให้เข้าไปเดินกันก็คงจะต้องรอให้หมดฝนกันก่อนถึงจะปลอดภัยป่าจะได้ฝืนฝูกันนั่นเองนะคะใครจะขึ้นดงขึ้นดอยก็ฝากให้ระมัดระวังแล้วก็ขับขี่ด้วยความสบายใจกันด้วยค่ะเมื่อคุณใช้โตโยต้าเราพร้อมพาคุณเดินทางเสมอและก็ท่านที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คการจะเช็คยางจะเช็คอุปกรณ์ต่างๆนานาในรถซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเช็คก่อนที่จะเดินทางเที่ยวเดินทางไกลเพราะว่าปัญหารถเสียกลางทางไม่สนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษให้คุณได้เปลี่ยนยางนะคะเช็คยางให้พร้อมคนไม่พร้อมแต่รถต้องพร้อมจริงๆคนก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะคะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานเช็คดอกยางต่ออย่างต้องไม่ต่ำกว่า4มิลค่ะเช็คสภาพอย่างด้วยไม่มีบวมฉีกขาดนะคะอย่างดีขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนยางวันนี้4เส้นนะคะคุณผู้ฟังรับทันทีส่วนลดสูงสุดถึง 2,000 บาทหรือ 25% ค่ะแล้วก็ฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและก็ฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเช็คยางก่อนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะนอกเหนือจากเรื่องของยางแล้วระบบเบรกก็สำคัญเรื่องของแอร์ก็สำคัญนะและอื่นมากมายไฟลงไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนทุกอย่างต้องเช็คให้ละเอียดเลยช่างราพร้อมเช็ครถของคุณให้พร้อมกับเดินทางนัดหมายรับบริการได้กับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายกันได้ที่0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มาจาก Taylor Swift ค่ะนี่คือ Shake It Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

พิ่มความคึกคักท่ามกลางแดดแรงๆกันนิดนึงแล้วกันนะคะและนี่คือพี่นานและเดดดี้ยังกี้กับ Modern Friends ค่ะแต่ในนั้นมีงานของแอนเดรียดีด้วยกับ Asia Birthday Happy Birthday คุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนนี้ด้วยกับตุลาคมด้วยค่ะบ่ายโมงกับ45นาทีดูแดดตอนนี้ก็คือร้อนสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะจะฝนจะมาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะประเทศไทยเราอาจจะมีการเปลี่ยนฤดูกันหลังจาก20ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะจับตาการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะหนาวไม่นานด้วยนะคือร้อนเนี่ยทำถึงแต่หนาวอาจจะหนาวไม่นานและจะมีฝนประปรายในช่วงของต้นฤดูประมาณ13 ถึง 23ตุลาคมและสำหรับการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวต้องพิจารณา3ปัจจัยได้แก่อุณหภูมิต้องต่ำกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องลมเปลี่ยนทิศทางตามเกณฑ์และก็ฝนในประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามจะเปลี่ยนฤดูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆบ่ายนี้แดดแรงสุดๆไปเลยออกจากบ้านไปไหนก็อย่าลืมใส่กันแดดกันด้วยใส่เสื้อแขนยงแขนยาวกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลมาดูแลสุขภาพกันนะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงเป็นกันเยอะก็คือเรื่องของมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะซึ่งมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้หญิงและในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการที่สังเกตได้ชัดเจนการตรวจคัดกรองตามความเหมาะสมจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถพบความผิดปกติได้เร็วขึ้นนะคะอย่ารอให้เป็นก้อนอย่ารอให้มีอาการหากถึงเวลาที่เหมาะสมกับการตรวจคัดกรองลองชวนคุณแม่พี่สาวน้องสาวหรือว่าคนที่คุณรักมาดูแลสุขภาพเต้านมด้วยกันค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมีบริการเมโมแกรมนะคะสำหรับการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพเต้านมโดยแพทย์จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการตรวจตามอายุอาการและก็ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วยเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายด้วยการตรวจสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองค่ะและปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็คือเรื่องของปัญหาสายตานะคะสามารถนั่นหมายในการดูแลเรื่องของสายตากันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งเรามีจักษุแพทย์ในการจะให้คำแนะนำคุณอย่างเต็มที่ในการดูแลเรื่องของสุขภาพสายตาเพราะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้สายตาอย่างหนักทั้งการทำงานทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นดวงตาเราต้องมองเห็นอย่างชัดเจนนัดหมายในการรับบริการในการดูแลสุขภาพดวงตาได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นกันนะคะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะโอซอนเพลงนี้กับ

เลเกอร์ค่ะคุณผู้ฟังที่ดราก้อนและฟลอริดานะคะก่อนหน้านั้นงานของอริซินดาค่ะมิสเตอร์เซ็กซ์บีดและดากอสตาเดนเจจากโอโซนด้วยเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วด้วยครึ่งหลังนี้ฟังเพลงสนุกสนุกแบบท้าแดดมากๆนะคะแดดตอนนี้คือสุดยอดมากๆจริงแดดแรงออกไปไหนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมนะชั่วโมงหน้าจะปรับเข้าสู่โหมดของเพลงไทยกันบ้างไปพร้อมกับงานของงานของเรดิโอเพลงนี้กับ Paint the Town Road นั่นเองนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่า Moon Night Remix นิดนึงนะคะนี่คือ Paint the Town Road ค่ะ Yeah bitch I said what I said I'd rather be famous instead I let all that เจอกันบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทปลดล็อกแคชรีเบทนางสุภจีสิทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินว่าเรื่องดังกล่าวผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดให้รอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายและวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนสำหรับข้อกังวลว่าจะกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าหลายประเทศมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกันโดยไทยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนทั้งการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงการนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาข้อกฎหมายว่าเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนสามารถนำมาใช้สนับสนุนมาตรการแคชรีเบทสำหรับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติได้หรือไม่หากมีจำนวนกองถ่ายเข้ามามากจนวงเงินงบประมาณปกติไม่เพียงพอนางสุภจีกล่าวว่าในส่วนมาตรการแคชรีเบทการประชุมล่าสุดไม่ได้เป็นการออกหลักเกณฑ์ใหม่แต่เป็นการแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินคืนเร็วขึ้นหลังช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้การแต่งตั้งคณะกรรมการล่าช้าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้วจึงเตรียมเร่งระบายงานค้างให้เดินหน้าต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีแนวคิดปรับระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นระหว่างกองถ่ายต่างชาติที่อยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยที่อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมโดยมองว่าการควบรวมงานของทั้งสองกระทรวงในอนาคตจะช่วยให้การบริหารมาตรการสนับสนุนเป็นระบบและเดินไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Qingrai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Qingrai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Qingrai Chiang Mai Learning City.
9: ไปหาหมอมั้ยคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening. 92.

ื่อเพลงก็คือปลายฝันเนี่ยงานจากฟอร์จูนคิสนะคะก่อนในนั้นมีลานลูกไม้ค่ะชื่อเพลงก็คือถ้อยคำดอกไม้พอดีนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กลับโหมดเข้าสู่การฟังเพลงไทยเบาๆกันก่อนในชั่วโมงนี้นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนูนิวและได้โบกี้ไลออนมาฟีเจอริงด้วยนี่คือคาตาจากนูนิวค่ะ

สุขสันต์วันเกิดด้วยคำว่าคืนชีวิตให้แก่กันและกันกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการนะคะงั้นจาก BB Rash เพลงนี้กับ Happy Holiday ก่อนนั้นมี Mean Band และ Tao Boss กับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีและนุ่นนิวกับคาตาได้โบกี้และออนมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยค่ะซีซันของเพลงค่อนข้างเยอะและช่วงนี้ก่อนจะสิ้นปีเนี่ยเพลงใหม่ส่งมาเยอะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะบ่าย2กับอีกประมาณ29นาทีและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star กันด้วยค่ะมองหารถไฟฟ้าค่าน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาแบบนี้หลายๆคนอยากจะได้รถไฟฟ้าสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียวแนะนำคันนี้เลยค่ะกับ BYD Atto 3ดีลแรงขนาดนี้ไม่ต้องรอปลายปีนะคะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้และมีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะคะกับ Best Deal Start Now 2วันแห่งข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับรุ่นนี้ BYD Atto 3เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นค่ะพบกันได้ที่ BYD North Star ทุกสาขาและอย่างที่บอกไปว่าเรามีรถพร้อมส่งมอบด้วยคุณรอไม่นานนะคะแนะนำคันนี้กับ BYD Atto 3รุ่นพรีเมียมค่ะซื้อสดราคาพิเศษเริ่มต้น 699,900 บาทและยังรับข้อเสนอเทรดอินสูงสุดถึง 60,000 บาทด้วยและยังมีไลฟ์ไทม์วอร์ันตีนะคะแพ็กเกจมูลค่า 50,000 บาทด้วยค่ะ SUV Design Sport โดดเด่นทุกมุมมองพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางมากๆและรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางจะขับในเมืองหรือนอกหรือว่าเดินทางไกลก็พร้อมไปกับคุณทุกเส้นทางนะคะสามารถได้ป่าในการเทสไดรฟ์ทดลองขับและยังรับของที่ระลึกจากเราด้วยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้10 นาฬิกาไม่ใช่10 นาฬิกา10 ถึง 11 ตุลาคมเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นเจอกันตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะดีดีรถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมพบกันได้กับ BYD North Star ลงทะเบียนทดลองขับสอบถามเพิ่มเติมที่053278555ค่ะ053278555จะแอดไลน์หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราที่ BYD North Star ก็ได้ซึ่งจะรวมทั้ง5สาขาไว้ที่นี่เลยนะคะแวะไปกันได้กับ BYD North Star สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชตนาสันทรายสาขาขุงสิงที่แยกขุงสิงนะคะย้ำมาโทรกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ053278555และ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่นัดหมายในการเทสไดได้เลยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของ Season 5และมายราบร้อยคนทักรักคนเก่า

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

พลงใหม่ล่าสุดของปานและ The Toys นะคะนี่คือเขียวเหลืองแดงชื่อเพลงแบบนี้เลยค่ะไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงดูให้ดีนะสมัยนี้ไม่ต้องมีด่านในการที่จะมาตรวจแต่ว่าโอ้โหอาจจะมีจดหมายรักส่งไปถึงบ้านถ้าเกิดเราฝ่าไฟแดงเอ่ยหรือว่าอาจจะขับรถแบบไม่ได้ดูจอดผิดที่อะไรประมาณเนี่ยเจอแน่นอนจดหมายรักถึงบ้านกันเลยทีเดียวงานจากปันและ The Toys กับเขียวเหลืองแดงก็มาเปรียบเลยเป็นความรักได้ค่ะสลับคิสกับรางวัลคนรอนะคะใบ2กับ46นาทีค่ะมีกิจกรรมดีๆเชิญชวนกันค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้นะคะซึ่งจะเป็นการร่วมกิจกรรมพิเศษร่วมประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นะมีการแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนแล้วก็จิตสาในเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง30ตุลาคมบริเวณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะสำหรับในเชียงใหม่ค่ะตั้งเป้าในการจัดทำดอกไม้ชบาทิพย์ดอกชบาทิพย์จำนวน1ล้านดอกจึงขอเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันท่านที่สนใจก็อย่าลืมไปร่วมกันกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราซิงเกิลล่าสุดของพิกซี่เพลงนี้บ้างรักกันตอนเลิกกันค่ะ

ยังมีประโยชน์อยู่ไหมยังจำเป็นอยู่ไหมในชีวิตเธอนะคะเป็นเพลงที่แบบบ่นน้อยใจในชีวิตตัวเองในความรักในหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะมีอารมณ์แบบนั้นจริงๆก็คือน้อยใจซึ่งมีประโยชน์อยู่ไหมเนี่ยยังเป็นคนที่จำเป็นอยู่ไหมเอเชียเซเว่นเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีพิกซี่ด้วยรักกันตอนเลิกกันพอจะเลิกกันนี่รักทันทงทันทีแม้เพลงนี้หลายคนอินเลยทีเดียวนะคะแป๊บเดียวสบาย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราฟังเพลงไทยแบบเต็มอิ่มทั้งชั่วโมงเลยแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมีทั้งอีชินซองแล้วก็มีเพลงไทยมาฝากคุณผู้ฟังด้วยติดตามกันได้1ชั่วโมงของเราในชั่วโมงหน้าส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะเรนิสราผู้ถูกเลือกให้สมหวังดอกไม้ของวันใหม่ใครๆก็อยากจะสมหวังบ้างนะผิดหวังเยอะๆเกินไปบางทีก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเศร้ามันไม่ค่อยจะทำให้ชีวิตมีความสุขเท่าไหร่สมหวังบ้างก็ดีนะจะเรื่องไหนก็แล้วแต่ขอให้สมหวังทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่าย 3 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฮ่องกงโวยถูกสหรัฐลดระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์มาอยู่ในระดับต่ำสุดฮ่องกงถูกลดระดับในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์หรือ TIP Report ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจากระดับ Tier 2 Watch List ลงมาอยู่ในระดับ Tier 3ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดทำให้ฮ่องกงถูกจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับจีนเกาหลีเหนือรัสเซียอิหร่านและอัฟกานิสถานในรายงานระบุว่าฝ่ายบริหารของฮ่องกงยังทำงานได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำในการปราบปรามการค้ามนุษย์และยังไม่ได้พยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยในรายงานเปิดเผยข้อมูลว่าในปี2025ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงได้สอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ทั้งหมด11คดีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่สอบสวนไป7คดีอย่างไรก็ตามมีการดำเนินคดีผู้ต้องหาเพียง1รายและมีการจำคุกผู้กระทำความผิด2คนซึ่งหนึ่งในนั้นถูกจำคุกเป็นเวลาไม่ถึง1ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในฮ่องกงออกแถลงการในช่วงเช้าวันนี้เพื่อคัดค้านการจัดระดับของ TIP Report ครั้งนี้ในทันทีโดยบอกว่านี่เป็นการลดระดับที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นความพยายามทำลายชื่อเสียงของฮ่องกงอย่างจงแจ้งโฆษกของฝ่ายบริหารฮ่องกงระบุว่าฮ่องกงไม่เคยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และไม่เคยมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าฮ่องกงถูกใช้เป็นจุดหมายหรือจุดลำเลียงการค้ามนุษย์มาก่อนพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้2มาตรฐานในการจัดระดับในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ทั้งนี้หากมีที่ไหนถูกจัดให้อยู่ในระดับ3ของ TIP Report อาจถูกระงับความช่วยเหลือด้านการเงินจากสหรัฐซึ่งจะถูกระงับความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินของประธานาธิบดีสหรัฐในส่วนของประเทศไทยยังคงได้รับการจัดระดับให้อยู่ในTier 2ซึ่งหมายถึงทำงานได้ดีแต่ยังสามารถปรับปรุงได้อีกและกำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานจบข่าวกลับมาติดตามรับทางข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วเราให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening.

มาส่งนะคะเดินมาส่งก็ยังดีนะมาส่งเธอถึงปลายทางหลังจากนั้นก็แยกย้ายออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่อยากได้อย่างที่อยากเป็นเพราะว่าบางทีถ้าเกิดฝืนอยู่ด้วยกันมากเกินไปมันจะทำให้ทุกคนไม่มีความสุขจะเห็นในวันหลังๆมานี่หลายๆคู่รักก็ประกาศตัวในการที่จะเลิกราคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินที่คนรู้จักเยอะก็จะประกาศว่าลดสถานะความสัมพันธ์จากเคยเป็นคู่รักกันเป็นครอบครัวก็อาจจะเป็นเหลือเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกคู่รักเท่าที่ดูหลังๆมานี้ก็คือจะมีคู่จะมีลูกแล้วนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายก็ลดสถานะตัวเองแต่ยังคงความเป็นพ่อเป็นแม่เสมอเพราะว่าอันนี้ไม่สามารถเลิกได้เราไม่สามารถเลิกเป็นพ่อเป็นแม่ไม่สามารถเลิกจะเป็นลูกใครได้ค่ะคุณฟังเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเลยทีเดียวก็ว่ากันไปกับความรักนะคะเมอร์และแบคฮาร์ดกับขึ้นใจและเพอร์พีสกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 22นาทีจะวันไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองฟังชื่อเพลงว่าวันศุกร์ค่ะ

เจอไม่ดีไม่มีก็ปลอดภัยแน่นอนชัวร์ๆนะคะใครๆก็อยากจะเจอคนดีแต่มันหายากใช่ไหมแล้วก็อยู่คนเดียวไปก่อนเหงาเข้าใจแต่อยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะเลยนะคะโฟอีฟเพลงนี้ค่ะหยิบเพลงเก่าของปานมาร้องกับเหงาเข้าใจอิงวรันธรและบิวกินกับผลข้างเคียงนะคะละองฟังด้วยกับวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่ายสามกับอีกประมาณ33นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะและอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวดีของรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะโตโยต้าเชียงใหม่นำเสนอสัมผัส DNA ความกลั่งระดับตำนานใน Land Cruiser FJ พร้อมพาคุณออกไปลุยทุกเส้นทางในราคาเริ่มต้น 1,289,000 บาทและรับข้อเสนอพิเศษสุดแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวข้อเสนอจาก Land Cruiser FJ ฉลองครบรอบ75ปี Anniversary นะคะรับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 0.75% จากปกติ 1.99% เหลือเพียง 1.24%เฉพาะ Toyota Leasing ดาว 25% ผ่อนนาน48เดือนค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care หรือว่าจะเลือกรับเป็นชุดแต่งแท้จาก Toyota เลือกได้1ชุดนะคะพร้อมรับเพิ่มทันทีสิทธิพิเศษสำหรับชาว Land Cruiser ค่ะเจ้าของรถ Toyota Land Cruiser ทุกรุ่นรับเพิ่มเป็นบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทเมื่อออกรถ Land Cruiser FJ คันใหม่สงวนสิทธิ์1คันต่อ1สิทธิ์นะโดยชื่อในเล่มทะเบียนรถต้องตรงกับหลักฐานการออกรถหรือโอนสิทธิ์ให้กับพ่อแม่สามีภรรยาและลูกได้1ลำดับจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจแวะไปเทสไดและเป็นเจ้าของได้กับคันใหญ่นั่งสบายคันนี้กับ Land Cruiser FJ สัมผัสความแกร่งในกับการเดินทางกว่า75ปีของเรานะคะกับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณเสมอเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะส่งท้ายเพลงนี้ด้วยโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้และหม้อหุงข้าวค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ

0: ราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Refresh Refill the Music

ันนี้ฟังสนานงานของเกิร์ลเจเนอเรชั่นเพลงนี้กับมิสเตอร์แท็กซี่นะคะจากอัลบั้ม The Boys ค่ะก่อนนั้นมีงานของเบสตี้นะคะกับ Love Option หลังๆมาเพลงนี้กลับมาบูมมาดังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน TikTok มี cover เยอะมากเลยทีเดียวนะสำหรับงานของศิลปินเบสตี้นั่นเองอ่ะเบสตี้ชื่อเพลงก็คือ Love for Option นะคะตอนนี้บ่าย 3 กับ 48 นาทีและชายนี้กับ Replay

Power Dive นะคะก่อนหน้านั้นมีชายนี้ด้วยกับ Replay Boom Track นั่นเองค่ะเป็นเวอร์ชั่นรีเมกซ์ที่พร้อมมากๆเลยทีเดียวเพลงเก่าเลยด้วยคุณผู้ฟังหาฟังยากนะแล้วก็มีหลายๆเพลงที่ได้ฟังกันไปตั้งแต่ต้นๆครึ่งหลังของเราแล้วด้วยแล้วตอนนี้ดูเวลาจะ 4:00 น.แล้วนะช่วงนี้ก็ขับรถสบายๆกันอย่างที่บอกไปว่าถนนจะโล่งๆเพราะว่าปิดเทอมนะคะไม่ต้องแปลกใจเป็นแบบนี้น่าจะทุกที่แหละที่เวลาที่เราอยู่ในช่วงของการปิดเทอมเด็กๆเองก็จะตื่นสายได้นะคะก็จะได้พักกันด้วยแต่ผู้ปกครองอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เด็กได้พักไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนเด็กจะไปห้างและช่วงนี้มีเขาเรียกเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เด็กเข้าห้างกันบ่อยไม่ได้ไปช้อปปิ้งเหมือนผู้ใหญ่นะแต่ว่าไปเล่นนั่นเองค่ะก็มีหลายที่บางทีก็นัดเพื่อนๆไปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการรีแลกซ์กันละกันเพราะว่าหลังจากก่อนที่หน้านี้ก็ทั้งอ่านหนังสือเตรียมสอบทั้งอ่านหนังสือทำโน่นทำนี่ดึงเวลาให้เด็กๆได้พักกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้สายๆเนี่ยห้างคนแน่นเด็กเยอะมากๆจริงๆนะคะส่งท้ายด้วยงานของ BTS เพลงนี้กับไอดอลค่ะเจอกันรอบ 5:00 น.พร้อมกับเพลงเก่าชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อ My FM รออยู่นะคะบ่ายนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตาม

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์ผนึกปศุสัตว์ติดตามหมูน้ำท่วมใกล้ชิดดูแลปริมาณราคาให้ประชาชนมีหมูเพียงพอนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพบสุกรได้รับผลกระทบประมาณ 9,000 ตัวแต่ขณะนี้ยังมีหมูออกสู่ตลาดตามปกติและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากปกติมีสุกรเข้าสู่ตลาดเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนหรือประมาณ 63,000 ตัวต่อวันส่วนราคาหมูณวันที่7ตุลาคม2569สุกรมีชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 68.30 บาทต่อกิโลกรัมและหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่งเฉลี่ย 132.13 บาทต่อกิโลกรัมโดยราคายังทรงตัวและปรับลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนกรมการค้าภายในและกรมปศุสัตว์จะเดินหน้าติดตามทั้งปริมาณและราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีหมูเพียงพอและซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Gromon House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness,
1: is our
0: happiness. Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะบ่ายวันนี้ที่เชียงใหม่ยังร้อนเอาการอยู่นะคะอุณหภูมิสูงสุดแต่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสฝนน้อยมากค่ะตลอดทั้งวันมีปริมาณฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ20ของพื้นที่เชียงใหม่นะคะภาพรวมด้วยภาคเหนือมีฝนน้อยแค่ 10% ที่เชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะซึ่งหากว่าจะถามว่าวันนี้ฝนไปทางไหนจริงๆแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศนะคะถึงภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย9ตุลาคมภาคอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบนะคะ10ตุลาคมค่ะฝนมาทางภาคเหนือตอนล่างไหลสู่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้11ตุลาคมนะคะภาคเหนือตอนล่างยังได้รับผลกระทบรวมทั้งภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ส่วน12 13เจอเต็มๆนะคะฝนจะกระหน่ำลงสู่ภาคใต้ค่ะดูแลสุขภาพค่ะกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งปลายฝนต้นหนาวนะคะแม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงในช่วงบ่ายแต่เช้าๆก็ยังพอได้อยู่นะคะต่ำสุดน่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube

0: ต์กำลังบอกความจริงของชีวิตคนละด้านพอเพียงคือวิถีที่เราเลือกดำเนินส่วนเพียงพอคือสภาวะที่เกิดขึ้นในหัวใจเมื่อดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลระมัดระวังต่อความเปลี่ยนแปลงและไม่ประมาทวันหนึ่งสิ่งที่เคยคิดว่าน้อยอาจกลายเป็นพอดีสิ่งที่เคยคิดว่าธรรมดาอาจกลายเป็นมีค่าและชีวิตที่เคยวิ่งตามอนาคตตลอดเวลาอาจได้กลับมาพบว่าปัจจุบันขณะนี้เองมีสิ่งจำเป็นต่อความสุขอยู่มากกว่าที่เราเคยเห็น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทย
2: สุขดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟัง

0: และพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
3: Mass FM

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่สมองมนุษย์รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะ

ประสาทการมองเห็นหูประสาทการได้ยินจมูกประสาทการรับกลิ่นลิ้นประสาทการรับรสมือหรือผิวหนังเป็นประสาทการสัมผัสค่ะเมื่อเรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5สิ่งเร้าเหล่านั้นจะถูกบันทึกอยู่ในสมองของเราและเราเรียกความทรงจำเหล่านั้นกลับมาได้เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการและในบางครั้งเราไม่ต้องการมันก็จะมาของมันเองเพลงประจำตัวของบางคนเป็นเพลงอกหักเมื่อฟังครั้งใดก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนอกหักแบบวัยรุ่นนั่งฟังก็ร้องไห้นอนฟังก็ร้องไห้แต่บางคนมีเพลงที่สนุกสดใสเป็นเพลงประจำตัวทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ก็จะรู้สึกมีความสุขอยากจะลุกขึ้นมาเต้นมีความสุขขึ้นมาโดยฉับพลันค่ะดังนั้นหาเรื่องดีๆใส่ตัวดีกว่านะคะ

0: ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่นเพียงได้ความสะอาด
2: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
2: ฟินมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานี้ให้เลือกหลากหลาย
3: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
0: ใช้หมดรัน
1: เย็นสบาย
0: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
0: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
0: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
2: ผ้าสองถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
2: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม
2: ่ได้2,000
3: ที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดดรายเย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30 กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: โปรแรกเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดหรือถึงงบระยะเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
6: โครมบุ๊ก
7: ดูหนังฟังเพลง
6: AI ช่วยเรียน
7: ผ่อน 0%
6: แค่เดือนละ359บาท
7: MacBook Neo
6: แค่วันละ50
7: รับฟรี
6: ประกันอุบัติเหต
7: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
6: เก่าเอามาลดเพิ่มได
7: ้ลดแล้ว
6: ลดอีกอ
5: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
5: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: จัดเต็มทุกความคุ้ม
5: ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
8: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: ที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabi มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabi จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนา

0: ุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

คุณผู้ฟังคะหลายๆบ้านมีรสนิยมในการสวมรองเท้าภายในบ้านตอนนี้มีงานวิจัยอเมริกันที่เปิดเผยถึงภัยเงียบเมื่อสวมรองเท้าเดินในบ้านดึงสารพัดแบคทีเรียสารพิษเข้าตัวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการสำรวจจากความร่วมมือของสำนักข่าว CBS และ YouGov บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกเปิดเผยว่าชาวอเมริกัน 63% มักจะถอดรองเท้าเมื่อกลับถึงบ้านขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐในหลายรัฐเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนงดสวมรองเท้าในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับและสะสมสารตะกั่วรวมถึงสิ่งปนเปื้อนอันตรายเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยศาสตราจารย์ชาร์ลส์เกอร์บาผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาเคยทำการศึกษาไว้เมื่อปี2551และพบผลลัพธ์ที่น่าตกใจว่ารองเท้าที่ผ่านการใช้งานภายนอกเป็นเวลา3เดือนมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ตั้งแต่ 3,600 ไปจนถึง8ล้านหน่วยด้วยกว่า 80% ของพื้นรองเท้าพบแบคทีเรียจากอุจจาระอย่างอีโคไลซึ่งปนเปื้อนมาจากห้องน้ำสาธารณะพื้นถนนตลอดจน

0: ดื้อยาซ่อนอยู่ตามรองเท้าหลายชนิดส่วนงานวิจัยเมื่อ3ปีก่อนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวยอร์กซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์และการยาศาสตร์เผยผลการสุ่มตรวจแอ่งน้ำฝนบนทางเท้าพื้นรองเท้าและพื้นภายในอาคารเรียนพบว่ามีแบคทีเรียในลำไส้เฉลี่ย 30,000 ตัวต่อปริมาณน้ำ100มิลลิลิตรและชี้ว่าพื้นพรมเป็นตัวกักเก็บแบคทีเรียที่ดักจับเชื้อโรคจากพื้นรองเท้าได้มากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นรองเท้ายังเป็นตัวนำสารเคมีอันตรายเข้าสู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ที่เรียกกันว่าสารเคมีตลอดกาลซึ่งย่อยสลายยากและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ได้อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็งนอกจากนี้ยังมีฝุ่นพิษที่มีสารตะกั่วจากงานก่อสร้างตลอดจนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากแปลงเกษตรโดยบริเวณ4ก้าวแรกหลังจากประตูบ้านจะเป็นจุดที่มีการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนหนาแน่นที่สุดซึ่งผู้ที่รับความเสี่ยงมากที่สุดก็คือเด็กทารกและเด็กเล็กที่มักจะคลานและเล่นบนพื้นบ้านทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการกำหนดพื้นที่ถอดรองเท้าไว้บริเวณประตูเข้าออกและหากต้องเปิดบ้านต้อนรับงานเลี้ยงที่แข็งไม่สะดวกถอดรองเท้าการม้วนเก็บพรมพื้นใหญ่ออกไปก่อนจะช่วยให้การทำความสะอาดพื้นได้ง่ายขึ้นหลังจากงานเลิกทั้งนี้ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มคนอเมริกันรุ่นใหม่มีแนวโน้มว่าจะเข้มงวดกับการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านมากกว่าคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมองว่าเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขอนามัยที่ดีกว่าค่ะ
1: Mass FM Your happiness Our happiness

คุณผู้ฟังคะนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตคืออีกหนึ่งผลงานความภาคภูมิใจนะคะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอปรบมือดังๆให้กับ2นวัตกรจิ๋วระดับป.5ที่นำเสนอไอเด

0: เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะด้วยทักษะ STEM และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างโดดเด่นจนคว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีระดับนานาชาติเวทีระดับสากลที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมกล่องฟาร์มอัจฉริยะแสดงถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การเกษตรยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทีมนวัตกรจิ๋วคนเก่งแห่งวารีเชียงใหม่ได้แก่น้องณรินทร์กาญจนากรและน้องพิมพิชาใบบอกบุญคุณครูที่ปรึกษาครูสริญญาตัวลือและครูณัฐวรพลวงสุนทรขอชื่นชมในความทุ่มเทวินัยในการฝึกซ้อมและกระบวนการคิดวิเคราะห์ของน้องๆทั้งสองนะคะรวมถึงคุณครูที่ปรึกษาที่ร่วมบ่มเพาะถ่ายทอดความรู้และผลักดันศักยภาพของเด็กๆจนประสบความสำเร็จสูงสุดบนเวทีระดับสากลเพราะที่วารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพจากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสดมนนมสดศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ฮองเจียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาติวนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม
4: ความสุ ุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยเติมเต็มสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
5: มาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
6: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญร่วมทำความดีครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันนวมินทรมหาราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำพูนและเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะการบริจาคของคุณคือโอกาสใหม่และการต่อลมหายใจให้ผู้อื่นในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3หน้าชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเชิญนะคะมาร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยกันที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน13ตุลาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์

0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: พลังของความคิดบวกไม่ได้หมายถึงการแกล้งทำเป็นว่าทุกอย่างดีแต่หมายถึงการมองเห็นสิ่งดีๆในทุกสิ่ง The power of positive thinking doesn't mean pretending that everything is fine, but it means seeing the good in everything.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝรั่งเศสจ่อระบายดีเซล10ล้านบาเรลนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอร์นูของฝรั่งเศสระบุว่าเตรียมระบายน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ราว10ล้านบาเรลเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาในตลาดน้ำมันโลกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าน้ำมันดีเซลสำรองดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้บรรดาผู้จัดจำหน่ายในฝรั่งเศสซึ่งมาตรการนี้จะส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มลดลงประมาณ 12-18 เซนต์ต่อลิตรทั้งนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจะลงนามในกฎหมายเพื่ออนุมัติการดำเนินการดังกล่าวในเร็วๆนี้คาดว่ามาตรการระบายน้ำมันดีเซลสำรองจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา3เดือนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสยังได้เรียกร้องให้ EDF ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของประเทศเร่งกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ถึงระดับสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าค่าไฟฟ้าจะไม่ปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในตลาดน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ TF1 ของฝรั่งเศสระบุว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลในประเทศอยู่ที่ 2.35 ยูโรต่อลิตรขณะที่ราคาน้ำมันเบนซิน SP95E10 ซึ่งเป็นประเภทที่มีการจำหน่ายสูงสุดในฝรั่งเศสอยู่ที่ 2.14 ยูโรต่อลิตรก่อนหน้านี้กลุ่มเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G7 ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและสหภาพยุโรปเห็นพ้องจะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาเรลจากคลังสำรองฉุกเฉินเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening.

นี้อีกนานเจ็บแล้วไม่ลืมจริงๆนะเจ็บแบบฝังใจเลยนะคะเงินเก่าของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงกับอีกนานมันก็ต้องใช้เวลาในการทำให้ใจของเราฟื้นฟูและกลับมายิ้มได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เรื่องความรักนี่เป็นอะไรที่ไม่เจอกับตัวก็อาจจะยากในการที่จะเข้าใจนะคะให้กำลังใจสำหรับใครที่เจอความรักแย่ๆก็เห็นกลับมารักตัวเองเยอะๆแล้วกันค่ะอีกนานจากพี่อ้อพงษ์พัฒน์นะคะก่อนนั้นงานของอนันต์บุญนาคพี่เอล้างใจล้างให้สะอาดหมดจดไปเลยจะได้เป็นคนใหม่ที่ดูสะอาดและก็ดูใสขึ้นกว่าเดิมนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นนี้ของเรากับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569พรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่วนสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดที่ได้ชื่นใจใครที่ลาเพิ่มวันจันทร์ที่12ก็จะได้วันหยุดยาวตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเสาร์ที่10อาทิตย์ที่11วันจันทร์ที่12อันนี้สำหรับคนลาเพิ่มเท่านั้นนะคะแล้วก็วันที่13เป็นวันหยุดวันปิยมหาราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะทําไม่ใช่วันปิยมหาราชเป็นวันหยุดคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเขาเขียนผิดหรือเปล่าโอเคน่าจะเขียนผิดเพราะฉะนั้นก็จะได้หยุดพักกันนิดนึงในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าแต่บางที่เริ่มเปิดเทอมเปิดเรียนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเปิดวันจันทร์วันอังคารหยุดแล้วก็ไปกันต่อก็คือวันพุธกลางสัปดาห์นั่นเองผ่านไปแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นี้ไวมากๆเลยนะคะมีเพลงเก่ามาฝากกันเช่นเคยกับเวลาของการเดินทางกลับบ้านและถนนแอบโล่งๆนิดนึงงานเก่าของเทเนตวรากุลนุเคราะห์อีกหน่อยเธอคงเข้าใจค่ะ

งที่น่ากลัวก็คือสายตาที่เย็นชานี่แหละนะคะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บค่ะงานเก่าของอินค่ะก่อนนั้นมีไมโครกับคนไม่มีสิทธิ์ด้วยนะคะ17นาฬิกากับ30นาทีกับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะและอยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในตอนนี้รถ Mitsubishi Flow Hybrid คันนี้คือคำตอบเลยนะคะประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างเพราะว่าสามารถปรับไปถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและบริการหลังการขายและเรื่องอะไรก็รอไม่นานด้วยนะคะ All New Mitsubishi X-Force HEV คันนี้สวยมากๆเลยทีเดียวเป็น SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นที่ 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทค่ะและ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดนะคะและยังฉลองโปรแรงกับ Mitsubishi ครบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% นาน48เดือนครอบครัว Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทท้ายห่วงตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขามีการขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและยังรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยสอบถามเพิ่มเติมว่าไปเทสได้และเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยค่ะ3สาขาของเราสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแมคโครหางดงสาขาลำพูนที่สันป่าฝายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยมั่นใจได้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่053262555ค่ะ053262555และติดตามเราผ่านทางFacebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขดีตามเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแอมสวรรค์ลีลาบุตรเพลงนี้แค่เสีย

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่

0: ังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24ถึง28ตุลาคม2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

อวยพรที่ดีนะไม่ว่าปลายทางที่เราไปจะไปคนเดียวหรือว่าจะมีเพื่อนร่วมทางก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนเจออะไรที่มันดีๆแล้วก็ขอให้โชคดีเหมือนเพลงที่บอกไปงั้นกับของบอดี้สแลมเพลงนี้กับปลายทางนะคะและไททานวุฒิกับเพลงประจำวันชื่อเพลงวันศุกร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีความสุขเยอะๆความสุขของเราหาได้จากไหนบ้างหาได้จากการเดินทางกลับบ้านได้อยู่ในบ้านที่เรารักได้อยู่กับคนที่เราโอเคได้ออกกำลังกายได้กินของอร่อยอร่อยนี่ยิ่งเพิ่มความสุขได้มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเติมความสุขในเย็นแบบนี้แวะกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังความสุขกับเมนูอร่อยรออยู่ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยที่จอดรถก็เยอะนะที่สำคัญบริการก็ดีประทับใจกันด้วยค่ะใครที่มีแพลนจะจัดงานเลี้ยงจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้สมัครวันพิเศษของคุณหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงรับปริญญาเลี้ยงงานเกษียณเลี้ยงรุ่นต่างๆนานาสามารถใช้พื้นที่ของเราได้แบบเต็มที่เพราะว่ากว้างมากๆเลยทีเดียวและใครที่คิดถึงอาหารทะเลไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดเลยค่ะแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสก็สามารถสัมผัสทั้งรสชาติและความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำเลยทีเดียวนะเมนูยอดฮิตของที่นี่มีมากมายและแต่ว่าคุณชอบอะไรชอบกุ้งก็ต้องสั่งเลยค่ะกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูทะเลเนื้อแน่นค่ะผัดกับผงกะหรี่หอมๆเข้ากันดีๆมากๆปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะสุกร้อนๆกลมๆเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากได้เลยหอยเชลล์ทรงเครื่องนะคะปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปิค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์หรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดทะเลรวมเผาจานใหญ่ก็จัดให้ได้ใครที่เป็นสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ไม่ควรพลาดผ่านที่คุณรักไปทานข้าวอร่อยอร่อยกันได้เติมความสุขให้กันได้อย่างเต็มที่เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกามีดนตรีสดให้ได้ฟังกันด้วยจองโต๊ะล่วงหน้า0635251719ค่ะ0635251719ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์ตามเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้เลยกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเงินเก่าของเจมส์พัฒนาเพลงนี้บ้างเพราะใจค่ะ

นิยามรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะตีความความรักว่ายังไงบ้างโบสุนิตาลิติกุลค่ะรักแท้หรือแค่เหงาตอนนี้หลายคนคงจะเห็นภาพที่มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังปิดฉากจุดค้าขายริมทางเท้าที่เปิดให้บริการอย่างดาวยาวนานกว่า27ปีหลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณใกล้อาคารจอดรถตลาดต้นลำไยตั้งแต่ช่วงวันที่8ตุลาคมนะพร้อมเริ่มรื้อถอนแผงค้าตลอดแนวพื้นที่ริมแม่น้ำปิงเพื่อคืนพื้นที่ห่างเท้าให้กับประชาชนซึ่งก็พ่อค้าแม่ค้ากว่า20รายก็ขอความเห็นใจนะก็เทศบาลก็หาจุดให้ขายให้ใหม่เพราะความจริงก็คือเอกชนผู้เช่าพื้นที่ของเทศบาลหมดสัญญานั่นเองค่ะและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การเดินสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ลอยกระทงเราจะไปจัดกิจกรรมในใกล้ๆด้วยก็คงจะสมเหตุสมผลในการจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ว่ากันไปกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนเวลาเหลือ2นาทีสุดท้ายชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลค่ะ Radio Twilightรออยู่แค่เธอรักฉันจากทัทยังส่งท้ายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiangmai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiangmai Radio, freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X
8: Plusอย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
4: Now you're listening radio Twilight.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับเย็นวันศุกร์วันนี้ครับเราก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่18 นาฬิกาจนถึง19 นาฬิกาโดยประมาณนะครับอยู่เป็นคุณฟังเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์การจราจรน่าจะคับข้างหน่อยนะครับพร้อมกับวันนี้อากาศก็ร้อนพอสมควรทีเดียวนะครับแดดจัดมากมากจนตอนนี้เลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของฝนมีรายงานนะครับ10-11เราคงต้องติดตามกันต่อไปแม่จะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6 สาขานะครับ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19 ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6 สาขาและสาขาที่6อยู่การฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทานที่นี่ทานทั้งชาบูแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับที่สาขากาดฝรั่งแม่ริมนะครับแล้ววอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์นะครับ28 ตุลาคมนี้ใครเป็นแฟนวงพอร์ชนะเพลงหลายๆเพลงของพี่โจที่คุณติดอกติดใจได้ฟังกันเต็มอิ่มนะครับวันที่28 ตุลาคมนี้ที่วอร์มอัพกับวงพอร์ชนะฮะการเปิดให้จองโต๊ะสำรองที่นั่งจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่าคืนนี้วันศุกร์แน่นอนพบกันได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาวน์0534000677ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังจนถึง19 นาฬิกาครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20

0: ันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ันศุกร์แล้วนะฮะก็เป็นวันถ้าปกติแล้วก็น่าจะเป็นวันท้ายสัปดาห์แต่ถ้าท่านอื่นๆก็อาจจะวันเสาร์ยังคงต้องทำงานอยู่นะศุกร์เสาร์เฉยๆไปหยุดวันเดียววันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะใครก็อาจจะถือว่าเป็นวันพรุ่งนี้หยุดกันแล้วแต่มีทั้งสองประเภทคือได้หยุดกับไม่ได้หยุดนั่นแหละฮะตามนั้นฉะนั้นวันนี้ก็ดูจะคึกคักไปหมดทุกที่ละทุกๆเย็นวันศุกร์เชียงใหม่ของเราวันนี้ก็รถเยอะเป็นพิเศษเลยทีเดียวกอบกับช่วงนี้ในแดดร้อนดีเหลือเกินเหมือนว่าร้อนในแบบให้เราแบบเจอหนาวหรือไงไม่ใช่ร้อนแบบก่อนสงกรานต์อะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าร้อนก่อนจะเจอลมหนาวมาลุ้นอยู่ครับจะมาวันไหนก็บอกก่อนแล้วกันนะฮะไม่ใช่พอมาถึงบอกว่าอากาศหนาวได้จากเราไปแล้วอย่างนั้นไม่เอานะมาจุแล้วก็ไม่สนุกเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วโดนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วกรุงเทพก็โดนน้ำเยอะมากทีเดียวจังหวัดอื่นก็โดนน้ำเยอะเลยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเชียงใหม่อากาศดีคนอื่นที่เขาประสบความไม่สนุกในบ้านในเมืองก็อาจจะแวะมาผ่อนคลายที่เชียงใหม่กันทำให้บรรยากาศจะได้คึกคักนะฮะมีที่ผ่อนคลายใครที่เครียดจากน้ำท่วมกรุงเทพมาเนี่ยอย่างน้อยๆสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะได้มาแอวเชียงใหม่มาเจออากาศหนาวๆเย็นๆผ่อนคลายก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ก็เอาใจช่วยลุ้นขอให้หนาวเยอะๆเถอะครับ Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Worldwide Live
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขาจะทุ่มแล้วคุณผู้ฟังต้องลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: และบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทํา MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อม องติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแล wellness ในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสวนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standardโดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสรับพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
11: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม Round Table Meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปพ.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี
10: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเดกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานี ีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการิกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระหัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569 โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซูกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทาง TikTok Live ของรายการเลยนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับถ่ายทอดไลฟ์สดโดยผมธิติพันธ์นะครับรายการทอล์กวาไรตี้ข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมผสานกันในเวลาประมาณ50นาทีต่อจากนี้ไปนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรวมถึงระบบออนไลน์ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางคลื่นวิทยุ FM 92 MHz สวัสดีนะครับและคุณผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์นะครับสวัสดีนะครับเชียงใหม่เรดิโอ .com ครับและยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง TikTok Live ด้วยนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับคุณปุ๋ยเมฆสีฟ้าสวัสดีครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณโยซิมโบสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับคุณสมหมายสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับนะฮะวันนี้วันศุกร์ก็สบายๆนะครับคุณผมแต่ผมได้สบายทุกวันอยู่แล้วผมไม่เครียดก็ไปเรื่อยๆนะครับตามเรียกว่าตามภาระไม่ใช่ภาระสิตามหน้าที่ที่ผมชอบทำนะครับคุณแซนดาสวัสดีนะครับคุณวรารัตน์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับสองช่วงของรายการครับคุณผู้ฟังช่วงเชียงใหม่ทอล์กข่าวสารแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆเอามาไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงไอทีการสื่อสารนวัตกรรมรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆครับเป็น2ช่วงของรายการที่ยังคงเต็มอิ่มไปด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเดิมนะครับคุณมิ้วคุณไม่ใช่คุณมิ้วคุณมิกกี้นะคะนี่สวัสดีนะครับคุณซิมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับระหว่างที่เรารอแฟนประจำของรายการนะครับกดหัวใจรัวๆเลยนะครับกดหัวใจรัวๆเพราะว่าจะได้ช่วยกันเปิดการมองเห็นเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมในห้องนี้ด้วยหลายๆท่านสนุกดีนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กครับ
1: การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169

ช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่1สวัสดีคุณซาดิคิวอิสลามนะครับสวัสดีคุณเฟลมิงดีเทอร์ไมครับสวัสดีเด็กชายโรครับสวัสดีคุณบีแฮปปี้ครับกู๊ดอีวนิ่งในวันที่ร้อนมากๆครับนะฝากกดคุณจิโกโหดจังสวัสดีนะครับฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับฝากกด follow ฝากกดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับก็จะได้มีเพื่อนๆ เข้ามารับในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็พูดคุยกันหลายๆท่านนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับฉบับที่6ลงวันที่9ตุลาคมเวลา17นาฬิกานะครับ10ถึง11นี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกตอนล่างวันที่10ตุลาก็คือพรุ่งนี้กาญจนบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ฝนหนักมากนะครับแล้วก็จากเดิมที่คาดว่าจะมีฝนหนักนะครับคาดการฝนมาก4จังหวัดจะมีกาญจนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับ ล่วงไปถึง11ตุลานะครับ11ตุลาพื้นที่ฝนหนักมากก็ยังเป็นราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ในขณะที่พื้นที่ฝนหนักภาคใต้เพิ่มพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับวันที่9กับ13ตุลาจะมีการปรับรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือช่วงเนี้ยช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับมันจะเป็นช่วงที่จะมีอากาศเย็นจากจีนมันจะเริ่มแผ่ลงมาทางส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็จะมีลมพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับเข้ามาด้วยในส่วนของภาคใต้เราก็ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับก็ช่วงวันที่9ถึง13นี้หลายพื้นที่ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็อาจจะมีถึงขั้นลูกเห็บตกได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟัง9ตุลาฝนหนักอีสานตะวันออกใต้อีสานก็มีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกเป็นสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง10ตุลาฝนหนักหลายภาครวมกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับก็จะเป็นที่ภาคกลางกาญจนบุรีภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีเพชรบุรีคือภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับก็จับตาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอันนี้เขาคาดการ9ถึง13เลยตอนนี้ผมอ่านถึงแค่วันที่11ก่อนนะครับดูซิว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็เตรียมการนะครับส่วนใหญ่จะค่อนๆลงไปทางภาคกลางนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันตกครับเหนือกับอีสานบนนี้แทบจะไม่มีแล้วโล่งๆแล้วนะครับก็น่าจะร้อนยาวแล้ววันนี้นี่ร้อนมากร้อนจริงๆนะครับก็ฝากในส่วนของการติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยผมมีความรู้สึกว่าผมชอบเริ่มชอบเพจของอุตุนิยมวิทยาช่วงหลังๆนี้แล้วช่วงที่มีวาทะกันทางโซเชียลกับเพจทีนะครับหลังๆมาเพจทางอุตุนี่คือใช้ภาษาที่เป็นภาษาชาวบ้านเป็นภาษาธรรมดาไม่ใช่ภาษาทางราชการไม่ใช่ภาษาสับแสงทางเทคนิคนะครับดีเจฉลามอยากจะเข้ามาในห้องส่งมาเข้ามาลูกไหมมาเร็ว นะครับอยากจะมาจัดรายการร่วมโอเคนะครับที่เพจทีก็มีความร้อนแรงเรื่องของแดดนะครับวันนี้ไทยตอนบนหลายพื้นที่ก็ท้องฟ้าโปร่งนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหลังตอนเที่ยงอากาศด
ดีดไปถึง35องศาเลยนะครับก็สบายใจได้สำหรับท่านที่มีวางแผนว่าจะซักผ้าตากผ้านะครับก็สบายๆนะฮะช่วงนี้ฝนก็จะลงไปอยู่ค่อนทางภาคกลางกับภาคใต้ตอนล่างนะครับแต่ว่าฝนเขาบอกว่าเมฆจะบดบังแสงแดดวันที่10ตุลาพรุ่งนี้ฝนจะกลับมาตกหนักทั่วไทยตอนบนเขาว่าไทยตอนบนนี่คือไม่แน่ใจว่าบนไทยตอนบนนี่คือถึงภาคเหนือตอนบนเลยหรือเปล่าแล้วถึงอาจจะถึงแค่เหนือล่างนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ที่หนักๆเลยก็คือปลาจีนเขาบอกว่าน้ำจะท่วมขังอย่างนี้ไปอีกระยะยาวๆเลยนะครับโอ้น่าเห็นใจนะครับพูดถึงอากาศพูดถึงการท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ที่ดอยยอดดอยอินทนนท์นี่เช้าวันที่9นี่ครับอุณหภูมิต่ำสุดเริ่มลงไปอยู่ที่10องศาแล้วนะครับมีน้ำค้างบนยอดหญ้าหรือว่าแม่คะนิ้งนะครับไม่ใช่แม่คะนิ้งนะครับน้ำค้างบนยอดหญ้าก่อนยังไม่ใช่เหมยขาบนะยังไม่ใช่น้ำแข็งนะแล้วก็ทะเลหมอกนักท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับคือช่วงนี้อากาศกำลังสบายสบายก็คือไม่หนาวจัดมากนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางฤดูหนาวจริงๆนะครับบนดอยนินนนนี่คือท่านต้องแกร่งด้วยนะไปชมทะเลหมอกไปชมน้ำแข็งเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันจะอยู่ที่เลขตัวเดียวอะตัวท่านคงต้องเตรียมร่างกายเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการที่จะขึ้นไปสัมผัสนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีบรรยากาศการท่องเที่ยวมาแล้วนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่สำหรับยอดดอยนินนนคุณฟังครับมีงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับบอกข้อมูลของการเรื่องของการว่างงานของคนไทยครับช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ปี69นะครับมีจำนวนผู้ว่างงานอยู่ที่ 410,000 คนเฉลี่ย 410,000 คนเฉลี่ยนะครับยอดคนว่างงานเพิ่มขึ้น 10% ถ้าเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันถือว่าเป็นตัวเลขของคนว่างงานที่สูงที่สุดในรอบ7ไตรมาสที่ผ่านมานะครับคือถ้าแบ่งตามช่วงอายุของคนว่างงานนะครับพบว่า 44% ของคนว่างงานทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเด็กจบใหม่ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปีคิดเป็น 174,000 คนปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กจบใหม่ว่างงานในสัดส่วนที่สูงคือปัญหาของความไม่สอดคล้องกับทักษะแรงงานครับปี68ถึงปี72ประเทศไทยเรามีความต้องการแรงงานทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายครับพวกอุตสาหกรรมการบินและก็โลจิสติกนะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและก็หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมรวมถึงงานดิจิตอลอีก1,100,000ตำแหน่งแต่สวนทางกับเด็กไทยครับเด็กไทยมากกว่า 60% ยังจบการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ทำให้การผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ๆเลยนะครับที่ไทยเราต้องเร่งดำเนินการนอกจากนี้ประเด็นที่ต้องติดตามอื่นๆที่กระทบกับตลาดแรงงานไทยเรื่องของความเหลื่อมล้ำจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี disruptionนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกเป็นใจหนึ่งที่ทำให้เด็กจบใหม่นั้นมีทักษะไม่ตรงกับตามที่ตลาดแรงงานต้องการนะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับก็กอดงานไว้แน่นๆท่านที่มีงานอยู่ในมือที่ค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปสตาร์ทอัพอย่าเพิ่งไปอะไรนะครับถ้ามันไม่มีทางอื่นที่ไปที่ดีกว่าที่มั่นคงกว่านะผมว่าท่านทำงานเดิมไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ทำให้กับรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับถ้ามันยังไม่มีทางอื่นไปก็คือมุ่งไปเลยครับมุ่งให้เขาเรียกว่ายังไงมุ่งให้เจริญก้าวหน้าไปเลยในอาชีพที่ท่านยังอยู่เนี่ยนะครับเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวทำงานให้กับภาครัฐเนี่ยนะครับนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเดินทางในสายแรงงานนะครับของประเทศไทยในภาพรวมจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาเรียกว่าอีกเรื่องนึงที่กำลังอยู่ในกระแสไวรัลแล้วก็อยู่ในคำถามนะฮะของชาวไทยทุกท่านผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะรู้สึกเอ๊ะเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่น
ทำไมปปช.ถึงทำสำนวนส่งฟ้องให้กับอัยการไม่ทันจนเป็นเหตุที่จะต้องปล่อยตัวคีย์แมนของขบวนการนี้ออกจากเรือนจำเพราะว่าครบผัดฟ้องไปแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์กักตัวได้เป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มคนดูเรื่องของส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันนี่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปปช.นั้นก็ไม่มีใครกดดันนะไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้นะครับเป็นองค์กรอิสระจริงอิสระจริงหรือเปล่านะครับหัวหน้าทีมก็บอกรัฐบาลทำด้วยอย่างเต็มที่แล้วไม่หวั่นฝ่ายค้านเอาไปซักฟอกนี่นะครับก็ไม่กลัวเขาว่าอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วนะตอนนี้นะครับในฝ่ายของตำรวจเองคือตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นี่นะครับก็บอกว่านะครับความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงกรณีนี้บอกว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจก็ดำเนินการสอบสวนและก็รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วตามกรอบระยะเวลา30วันพร้อมทั้งส่งสำนวนการสอบสวนหมดไปที่ปปช.เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับกลุ่มเพื่อนรายอื่นในกรณีเดียวกันนะครับทีนี้ก็ถามถึงว่าเอาเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องหาแล้วตำรวจว่าไงตำรวจก็บอกว่าเป็นผลมาจากระยะเวลาควบคุมตัวฝากขังครบกำหนดตามกฎหมายตำรวจนั้นหมดอำนาจในการควบคุมตัวแล้วเว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้นถ้าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีนะครับภายหลังกอบปปช.ก็จะส่งเรื่องประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวดำเนินคดีต่อไปผมให้ทายว่านะครับจะหนีหรือเปล่า3คนเนี่ย3ตัวเป้งๆนะครับที่จะโดนคดีเยอะเลยเนี่ยนะครับต่างกรรมต่างวาระกันนะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าไอ้เงินที่มันหมุนเวียนกันเป็นหลักพันล้านเนี่ยนะครับเขายังแอบซุกไว้ที่ไหนเท่าไหร่ที่ปปช.กับตำรวจยังหาไม่เจอแล้วเขาจะหนีไหมรอมาทายกันเล่นๆว่าจะหนีหรือเปล่านะครับคือในส่วนของปปป.นะครับก็บอกว่าก็ยังเดินหน้าขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ล่าสุดมีการเอาหมายศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบจับกุมตัวประหลัดออนนะอายุ63ปีนายกอบต.อำเภอเมืองนครนายกตำบลอบต.บ้านใหญ่นะครับเป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีกหนึ่งสายไปจับคาห้องทำงานเลยนะครับดำเนินการไปเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีการผู้เสียหายถูกชักชวนเรียกร้องรับเงินจำนวน 350,000 บาทแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับดร.วินจ่าพิชิตอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเป้งนะครับอันนี้คือตำรวจก็ออกมาว่าตำรวจทำหน้าที่นะครับส่วนผมไทยยังไงคุณวิริเลียงติดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่าเรื่องที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับบอกว่าส่งฟ้องไม่ทันมหาดไทยก็บอกว่าดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในข้อกฎหมายมีหลักเกณฑ์การฝากขังว่าฝากขังได้กี่ผัดแต่เงื่อนไขของเรื่องนี้คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องมันมีจำนวนมากหลายพันถึงหมื่นคนปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะมีการสั่งฟ้องนะครับแต่ว่าทางคนวรสิทธิ์ก็บอกว่าการที่ไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบนะครับเพราะว่าพอปปช.รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องเมื่อไหร่คดีนี้มันก็พร้อมเดินต่ออยู่แล้วส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงฟ้องไม่ทันมาไทยบอกผมไม่ทราบ ผมไม่ทราบนะครับก็แต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตนะคุณว่าไอ้คดีแบบเนี้ยนะครับถ้ามันปล่อยให้เวลามันทอดยาวออกไปเนี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานมันจะทำได้ยากขึ้นหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวถามคำถามนี้ไปที่คุณวรสิทธิ์คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าก็ต้องไปถามปปช.เพราะว่าคนที่เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานคือปปช.เราไม่ก้าวล่วงการทำงานของปปช.ถือว่าเป็นองค์กรอิสระนี่นะครับก็ว่ากันไปการแล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยยังบอกกลัวว่าผู้ต้องหาจะหนีออกนอกประเทศกลัวไหมว่าเขาจะหนีนะครับคุณวรสิทธิ์เขาบอกว่าโอเคเรื่องนี้มหาไทยก็ให้คำตอบไม่ได้นะครับ
ต้องดูในกระบวนการนะครับเพราะว่าขอย้ำว่าสิ่งที่เราทำได้เราทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่มีการแก้คะแนนความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตนเองกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดนะครับ20ตุลานี้จะมีความชัดเจนขึ้นคือตอนนี้ทั้งตำรวจทั้งมหาไทยก็บอกว่าผมเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วครับคุณมีอะไรตอนนี้คุณก็กระบนตำบลกระสุนตกก็ไปอยู่ที่ปปช.หมดตอนนี้ปปช.ก็โดนบีบจนหน้าเขียวผมยังไงสวัสดีคุณ MG ซอครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตันนะสวัสดีครับคุณชูศักดิ์สวัสดีครับนะสวัสดีคุณรกเกตผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวหนังสือเล็กมากคุณโกโก้สวัสดีครับคุณมีลูกบังไม่สนมีรูก็พอนะครับคุณไอหนับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องไลฟ์ของเชียงใหม่ไรที่ทอคุยกันต่อนะฮะเรื่องนี้นะครับที่กรุงเทพนะครับมีเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังทราบอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์นะคุณผู้ฟังคำพูดโพสต์นี้อ่านให้ฟังเลยนะเขาโพสต์ว่าอย่างนี้บ้านน้ำท่วมถึงหน้าอกมา12วันติดอยู่ในบ้านใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 30% ของยอดที่เคยใช้ในแต่ละเดือนวันนี้มีการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าของรอบเดือนนี้จากการไฟฟ้านครหลวงยอดเกือบเท่ากับค่าไฟฟ้าที่ใช้เดือนที่แล้วในใจก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็เลยโทรไปสอบถามเขาบอกว่าเพราะน้ำมันท่วมเจ้าหน้าที่เข้าไปจดมิเตอร์ไม่ได้ก็เลยใช้ค่าเฉลี่ยในอดีตมาเป็นยอดเรียกเก็บเดือนนี้เฮ้ยกฟน.การไฟฟ้านครหลวงไอ้ที่ผู้ใช้ไฟเขาเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ก็หนักหนาสาหัสสุดๆแล้วในชีวิตนี่คุณมากระทืบซ้ำอีกเหรอคุณเอาตะกาอะไรมาคิดนี่เจ้ากระทรวงเฮ้ยผู้ว่าและก็ทีมบริหารน่าเอาสมองส่วนไหนคิดรัดแบบไหนกันที่เอาเปรียบชาวบ้านแบบนี้โคตรเรื่อยๆนี่นะครับหลังจากโพสต์นี้ออกมาการไฟฟ้านครหลวงรีบออกมาตอบขออภัยอย่างสูงพื้นที่น้ำท่วมยอดค่าไฟผิดปกติเหตุน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ได้ระบบอัตโนมัติจึงประมวลผลคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังล่าสุดระงับระบบออกบินเฉลี่ยหน่วยอัตโนมัติแล้วนะครับขออภัยอย่างสูงกับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกรณีได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าที่มีจำนวนสูงหรือผิดปกติสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าได้ระบบอัตโนมัติจึงประมวลผลคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับปริมาณการใช้งานจริงที่ลดลงในช่วงที่น้ำท่วม MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเองนะครับได้สั่งการระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วสำหรับ 27,000 รายที่ออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังยังไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า MEA จะดำเนินการตรวจสอบและจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับและก็ MEA ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือสะดวกเอาสะดวกกับท่านอย่างเดียวประชาชนถ้ามีอะไรผิดปกติท่านต้องสังเกตเองแล้วก็เอาไปยื่นเองนะท่านโดยเฉพาะเรื่องอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในกรณีที่บ้านที่ติดโซล่าเซลล์ก็มีนะกรณีอย่างนี้นะอย่าว่าแต่การไฟฟ้านครหลวงเลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เคยเกิดขึ้นผมเห็นโพสต์บ่อยมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้กรณีที่พอบ้านเขาติดโซล่าเซลล์แล้วเขากำลังอยู่ในระหว่างการยื่นนะครับยื่นขอขนานไฟอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วมันครบรอบบินพอดีพอครบรอบบินพอดีปั๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มาจดหน่วยแล้วหน่วยมันไม่โชว์เหมือนกับว่าบ้านนี้ไม่ได้ใช้ไฟเลยหรือใช้ไฟน้อยลงกว่าปกตินะครับแทนที่จะถามเจ้าของบ้านกดกิ่งเรียกถามเข้ามาสักหน่อยนะครับหรือว่าไอ้พี่ทำไมบ้านไฟบ้านพี่มันลดลงอย่างนี้เพราะว่าบินมันออกมามันชัดเจนอยู่แล้วว่าผิดปกตินะครับมันเป็นตัวเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเนี้ยนะครับก็จดแล้วก็ไปกลับไปก็ไปตีเฉลี่ยเอาบอกว่า
คาดว่ามิเตอร์เสียไม่ได้เรียกเจ้าของบ้านมาถามเลยแล้วเขาไม่อยู่บ้านก็ว่าไปอย่างนะครับก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยเฉลี่ยเรียกเก็บจากเดือนที่แล้วเอาให้มันเป็นเท่าๆกันกับที่เขาเคยใช้แล้วก็ยังไม่ได้เช็คมิเตอร์ด้วยว่าเสียจริงหรือเปล่าแต่ตีความไปแล้วว่ามิเตอร์เสียนะครับเจ้าของบ้านเขาบอกไม่ได้เสียหรอกก็ผมติดโซล่ามันก็ใช้ไฟจากคุณน้อยลงไงอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตนะครับก็เป็นการต้องไปประชาชนต้องเป็นคนที่ไปเรียกร้องไปร้องเรียนไปแจ้งย้อนหลังด้วยตนเองนะครับการนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แจ้งให้ทราบครับคุณฟังที่เจอกรณีอย่างนี้จะได้ทราบนะว่าจะดำเนินการต่ออะไรยังไงต่อไปนะครับทุกอย่างมันแก้ไขได้แต่มันเสียเวลาแค่นั้นแหละอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังเรื่องของ shuffle.com เว็บพนันออนไลน์ที่เปิดอย่างถูกกฎหมายที่กุลาเซาเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นไม่รู้นะครับเป็นสามีของสสคุณไอเดียพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ว่าคุณสิริโชคโสภาอดีตสสของประชาธิปัตย์ก็ถือว่าเป็นตัวจี้

คือมันเล่นกันไปแล้วมาปิดกั้นตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วมันความผิดมันสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็บอกว่าต้องตรวจสอบเส้นเงินต้องตรวจสอบเส้นเงินมีการไปขุดพบธุรกรรมระหว่างกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับบิตครับแล้วก็เว็บ shuffle.com ตั้งแต่ปี66จนถึงวันที่7ตุลาคมมีเงินโอน7ตุลาคม69มีเงินโอนจากบิตครับไปยังเว็บ shuffle.com 7,884 ธุรกรรมมูลค่า 65.65 ล้านบาทและจากเว็บ shuffle.com กลับมาที่บิตครับอีก 1,974 ธุรกรรมมูลค่า 52.40 ล้านบาทมีหมายเลขธุรกรรมวันเวลาและที่อยู่กระเป๋าให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ชัดเจนคุณสิริพิโภคโสภาอดีตสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็โพสต์บอกว่ากูลาเซาประเทศที่ออกใบอนุญาตการพนันให้เว็บ shuffle.com ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนของตัวเองเล่นเว็บนี้เลยแต่ทำไมเว็บนี้ถึงเปิดให้คนไทยเล่นมาตลอดหลายปีหลายวันที่ผ่านมาผมเห็นคนพยายามอธิบายว่าเว็บ shuffle.com ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไทยเพราะไม่ได้โฆษณาหรือชักชวนให้คนไทยเล่นพนันบางคนถึงกับยกตัวอย่างเปรียบเลยว่าการเปิดเว็บ shuffle.com ให้คนไทยเล่นพนันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คนไทยเดินทางไปเล่นคาสิโนที่ลาสเวกัสแล้วเอาเงินรางวัลกลับประเทศไม่ถือว่าผิดกฎหมายไทยนะครับคุณสิริพวกบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังเข้าใจประเด็นผิดกันหรือเปล่าเพราะว่า2กรณีนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับพ.ร.บ.การพนันปี2478มาตรา12บอกว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมคำสำคัญคือหรือและก็ไม่ใช่และถ้ากฎหมายใช้คำว่าและระหว่างการจัดให้มีการเล่นกับการโฆษณาชักชวนก็จะหมายว่าต้องมีทั้ง2พฤติกรรมประกอบกันแต่ถ้ากฎหมายใช้คำว่าหรือซึ่งหมายความว่าอันใดอันหนึ่งถ้าคุณทำพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งที่กฎหมายห้ามถือว่าเป็นความผิดแล้วพูดง่ายคือจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ไม่ได้โฆษณาหรือชักชวนก็ถือว่าเป็นความผิดได้ไม่ต้องไปทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเพราะว่าไม่ได้ใช้คำว่าและใช้คำว่าหรือส่วนการที่คนไทยเดินทางไปเล่นคาสิโนที่ลาสเวกัสเป็นการไปเล่นพนันในประเทศที่กฎหมายอนุญาตไม่ใช่การที่ผู้ประกอบการเปิดเว็บพนันรับเดิมพันจากผู้เล่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนี่นะฮะเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาเว็บ shuffle.com ปิดกั้นการเข้าถึงจากประเทศไทยพร้อมแสดงข้อความว่า due to our gaming license we cannot accept players from Thailand แปลว่าเนื่องจากข้อจำกัดตามใบอนุญาตการพนันของเราไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้นะครับในเมื่อเว็บ shuffle.com ยอมรับเองว่าใบอนุญาตของบริษัทไม่อนุญาตให้รับผู้เล่นจากประเทศไทยแล้วที่เปิดให้เล่นกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทกำลังทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้เล่นมาตลอดทำไมไม่ปิดให้เล่นตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยเจ้าของเว็บ shuffle.com ออกไปยอมรับเองครับว่าที่ผ่านมาได้ทำผิดกฎหมายและประกาศว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปนะครับแต่เรื่องนี้มันไม่จบง่ายคุณฟังเพราะมันมีหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินด้วยอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะครับชัฟเฟอร์คนไทยชัฟเฟอร์ .com ปิดกั้นคนไทยแล้วนะครับแต่ความผิดในไอเดียมันเกิดขึ้นแล้วแล้วดูกันว่าเราจะต่างไปต่อไปเอาเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่เสียรางวัลไปเยอะนะท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ท่านเป็นอดีตยศพลตำรวจโทนี่อย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้บัญชาการถูกไหมครับต้องเป็นผู้บัญชาการน่ะถัดจากผู้บัญชาการไปก็ต้องเป็นผู้ช่วยหรือเป็นรองบอกว่าตลอดนะยศพลตำรวจโทเนี่ยนะครับนะฮะถ้าพลตำรวจตีก็โอเคเป็นผู้บังคับการหรือว่าเป็นรองผู้บัญชาการแต่พลตำรวจโทนี่ผู้บัญชาการนะครับท่านจะบอกว่าที่อย่างที่บอกมาที่เป็นวิวาทกับทางนักกฎหมายกับอดีตท่านอัยการเนี่ยนะครับบอกว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าระดับท่านนะท่านรู้ผมคิดว่าท่านรู้นะว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านออกมาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อปกป้องเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เบาลงเพราะว่าเป็นคนในพรรคท่านหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับจะบอกว่าทนระดับผู้บัญชาการไม่รู้กฎหมายนี่ผมไม่เชื่อแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้หรือจากจะเบี่ยงประเด็นให้เบาลงหรือว่าปกป้องคนของพรรคตัวเองหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามจากผมแล้วผมก็เชื่อว่า

็นคำถามจากคนไทยที่ฟังข่าวนี้อยู่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นไม่เล็กนะครับเป็นประเด็นไม่เล็กนะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกเรื่องปั้มแมวนะคุณผู้ฟังคือสถานเนี่ยเราบอกสถานบำบัดหรือสถานดูแลผู้สูงอายุมันก็ไม่ใช่มันเหมือนเป็นสถานกักกันน่ะมีกรงขังมีเตียงปาปิ้งด้วยนะครับคือวันนี้ป้าแมวให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเคยนั่งคุยกับคุณแม่พัดปรับทุกข์เรื่องลูกนะคือจะพูดยังไงตอนนี้คือป้าแมวมือกุมขมับอย่างเดียวนะบอกว่าคุณแม่พัดจะพูดยังไงก็ได้เล่าว่าตอนที่เคยอยู่ที่นี่ทุกเย็นนั่งคุยกันเรื่องลูกนะครับเขาปลื้มบอกว่าไปไหนมาไหนก็เดินจับมือประคองตลอดคือลูกจับมือประคองตลอดทำไมลูกเขาไม่เป็นแบบนี้นี่ร้องห่มร้องไห้นะครับคือคุณแม่พัดคุณป้าแมวอ้างว่าแม่พัดพูดว่าเห็นนะครับลูกป้าแมวประคองป้าแมวตลอดทำไมลูกเขาไม่เป็นแบบนี้ร้องห่มร้องไห้เขาบอกว่าทะเลาะกันในครอบครัวเราต้องให้อภัยกันเคยต่อโทรศัพท์ให้คุยกับลูกด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะยืนยันว่าไม่ได้ร้ายกาจอะไรป้าแมวว่าเดี๋ยวก็รอดูกันคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าป้าแมวกำลังประกาศขายเนอร์ซิ่งโฮมประกาศขายเนอร์ซิ่งโฮมแล้วนะครับใครจะมาทำต่ออะไรยังไงก็ทำต่อไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องหลังครับคุณผู้ฟังคือที่ผ่านมาโลกออนไลน์ก็ไปขุดโอ้น่ากลัวมากเลยนะโซเชียลของที่เมืองไทยเนี่ยนักขุดเยอะนะครับเนอร์ซิ่งโฮมนนทบุรีนะเคยคว้ารางวัลชาต้า HHATA การันตีความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยนะ2รางวัลจากสมาคมชาต้านะครับการันตีความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยและบริการเวลเนสมาตรฐานระดับประเทศนี่รางวัลเกียรติยศ2รางวัลจากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยไปรับที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมใบเด็กบางนานะครับ2รางวัลแห่งความภูมิใจนะครับตอนนี้คนให้รางวัลก็อาจจะถูกถามด้วยหรือเปล่าเฮ้ยคุณเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าเขาให้เล่นได้รางวัลอย่างนี้นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งตอนนี้2 ทุ่ม 47 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพักช่วงแรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของวาไรตี้ทอล์กนะครับสักครู่เดียวครับ

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบนาทีต้อนรับผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คในช่วงที่สองขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงมีทีมวิศวกรมืออาชีพอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคลิก Facebook Green Power Solar Energy สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เป็นผู้ให้บริการด้านความงามประสบการณ์มากกว่า30ปีสอบถามรายละเอียดนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center เป็นเรียกว่าอะไรดีมาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A บวกของเชียงใหม่คือรถสวยจริงๆที่นี่รถสวยและคุณภาพดีจริงๆนะครับไปดูนี่บางทีไม่รู้ว่าเป็นรถมือ2นะรถใหม่นะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์อยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรปัญญานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Facebook ที่รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center นะครับขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับคุ้มพยาเชียงใหม่ .com 0534152222นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มเส้นเดือนและผลิตภัณฑ์จากคุณเส้นเดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่คลิก Facebook เจนฟาร์มเชียงใหม่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ผมลืมข่าวไปข่าวนึงแต่ไม่เป็นไรวันจันทร์ก็ได้นะครับเรื่องของแยกลิขิตชีวันตอนนี้เขามีการเซ็นสัญญาแล้วก็กำหนดไทม์ไลน์ในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมเอามาคุยให้ฟังแล้วกันนี่คุณฟังครับเรื่องตับอีกแล้วนะครับในเพจ Facebook ของหมอหนึ่งหรือนายแพทย์ทวัฒพงศ์สวัสดิ์จิตไพโรจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักครับมีการโพสต์คลิปวิดีโอ Facebook หมอหนึ่ง Healthy Hero ให้ความรู้เรื่องอาหารและก็เครื่องดื่มที่ไม่ควรรับประทานว่าทำให้มีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับโดยระบุว่าถ้าหยุดกิน3อย่างนี้ไขมันพอกตับจะลดลงทันทีหลายคนถามหมอหนึ่งว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาลงพุงเป็นไขมันพอกตับทำยังไงดีไม่อยากซื้ออาหารเสริมคุณหมอก็บอกว่าอาหารเสริมในปกติไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับแต่ถ้าหยุดกิน3สิ่งนี้ลดไขมันพอกตับได้แน่ๆ 1. แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ทำให้ไขมันพอกตับบางคนบอกว่าคุณหมอคะไม่ได้กินแอลกอฮอล์แต่ไขมันพอกตับได้ยังไงนี่ 2. น้ำตาลเครื่องดื่มต่างๆที่ลดหวานหรือขนมต่างๆที่มีน้ำตาลกินเยอะๆน้ำตาลจะเปลี่ยนรูปได้โดยสะสมในรูปของไขมัน 3. แป้งครับเวลากินแป้งเข้าไปเยอะๆพวกข้าวอาหารประเภทเส้นขนมปังผักผลไม้ที่มีแป้งเยอะไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบกินแป้งที่ไม่มีใยอาหารเช่นบางคนไม่ได้กินผักผลไม้แต่กินแป้งที่เป็นข้าวเยอะๆไม่มีโปรตีนในมื้อเลยชอบกินเบเกอรี่ขนมปังพวกนี้จะทำให้ได้แป้งส่วนเกินสุดท้ายแป้งเหล่านี้ใช้ไม่หมดก็จะย่อยเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันนั้นถ้ากินแป้งควรเลือกกินแบบมีใยอาหารกินผักผลไม้รสไม่หวานหรือกินพร้อมกับโปรตีนในมื้ออย่ากินแป้งนอกมื้อเพราะว่ามันกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มโปรตีนในมื้อก็เช่นพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้คุณจะเป็นตัวที่จะกันไม่ให้คุณกินแป้งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาไปออกกำลังกายก็สามารถเอาไขมันมาใช้ได้คราวนี้ก็จะผอมแล้วก็ไขมันพอกตับก็จะลดลงด้วยนี่เป็นเคล็ดสุขภาพขอบคุณคุณหมอหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ป่วยหลายคนมักจะเกิดความสงสัยว่าทำไมตนเองที่ไม่รับประทานของหวานเลยแต่เวลาไปตรวจกลับพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงจนเป็นโรคเบาหวานนะครับเคยมีเคสผู้ป่วยชายอายุ62ปีที่งดขนมเค้กงดขนมหวานแล้วก็งดน้ำอัดลมนานกว่า20ปีแต่ไปพบว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันนั้นกลับกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงโดยไม่รู้ตัวภ ภรรยาในผู้ป่วยก็เปิดเผยในห้องตรวจนะครับบอกว่าผู้ป่วยรับประทานข้าวสวยมื้อละ2ถ้วยพร้อมผักดองเป็นประจำคุณหมอก็เลยอธิบายว่าถึงแม้ว่าข้าวสวยจะไม่มีรสหวานนะครับแต่ข้าวเป็นแป้งจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าคาร์บถึงแม้ว่าลิ้นจะไม่รู้สึกถึงความหวานนะครับแต่ว่าตับอ่อนมันรู้ครับก็ต้องทำงานหนักเพื่อย่อยสลายแป้งเหล่านี้ให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดต้องมาทำความเข้าใจเรื่องรสหวานกับคาร์โบไฮเดรตกันใหม่นะครับร่างกายไม่ได้รับรู้แค่รสหวานจากลิ้นนะครับแต่รับรู้จากปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารด้วยรสหวานเป็นเพียงสัญญาณจากลิ้นแต่ระดับน้ำตาลในเลือดจะถูกกำหนดโดยปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่ถูกย่อยเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่าสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดในมื้อนั้นและความเร็วในการย่อยสลายไม่ได้อยู่ที่รสชาติที่ลิ้นที่เรารับรู้5กลุ่มอาหารไม่หวานแต่แฝงคาร์โบไฮเดรตสูงผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดมักมองข้าม5อาหารกลุ่มนี้ครับซึ่งส่งผลกับระดับน้ำตาลในเลือดไม่ต่างจากการทานของหวานเลยนะครับ1คืออาหารจานหลักข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวมันโถขนมปังโฮวีตแผ่นเกี๊ยวโจ๊กที่ย่อยสลายกลายเป็นน้ำตาลได้เร็วเป็นพิเศษกลุ่มที่2คือพืชประเภทหัวครับมันเทศมันฝรั่งเผือกข้าวโพดฟักทองหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นผักแต่จริงๆแล้วคือเป็นอาหารจานหลัก3คือซอสแล้วก็อาหารที่มีน้ำเกรวี่ครับราดหน้าเข้าไปข้าวหน้าต่างๆซอสเปรี้ยวหวานซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิว4อาหารแปรรูปที่มีรสเค็มขนมปังรสเค็มขนมปังกรอบแครกเกอร์ขนมขบเคี้ยวรสเค็มและ5แอลกอฮอล์เบียร์เหล้าหวานที่มีคาร์โบไฮเดรตแอลกอฮอล์ที่รบกวนการทำงานของตับในการควบคุมน้ำตาลนะครับก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่หมายความว่าพูดอย่างนี้ไปแล้วจะ จะตัดคาร์โบไฮเดรตออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนปริมาณมากๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ยิ่งแย่มันจะไปเพิ่มภาระหนักให้กับไตท่านที่มีภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือว่าการทำงานของไตลดลงการปรับลำดับการรับประทานอาหารเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าเริ่มจากการรับประทานผักแล้วก็เนื้อก่อนนะครับแล้วค่อยรับประทานข้าวเป็นลำดับสุดท้ายนี่เขาท่านะแบบนี้เคสผู้ป่วยที่ว่านี้นะครับหลังจากปรับลำดับการรับประทานอาหารในปริมาณการทานข้าวลดลงจาก2ถ้วยเหลือไม่ถึง1ถ้วยโดยธรรมชาติทำให้ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในเลือดลดลงจาก 7.6 เหลือ 6.9 ภายในเวลา3เดือนโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนยานะครับขอบคุณเชียงใหม่เรดิโอที่เอื้อเฟื้อในการรับถ่ายทอดสัญญาณสดจากห้อง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk เป็นอย่างดีเสมอมานะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอและติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับและอย่างยิ่งขอบคุณคุณฟังที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในห้องไลฟ์ของเชียงใหม่ Variety Talk วันนี้นะครับสวัสดีคุณสุรินทร์ครับสวัสดีคุณอภินันท์ครับสวัสดี SD Car Center สวัสดีคุณแป้นพิมพ์สวัสดีคุณกันพิรมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทีชวด42สวัสดีผู้กองแจ็คนะครับสวัสดียูสเซอร์ทุกท่านนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คเดี๋ยวจะหยุด2วันพักผ่อน2วันพักคอนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะกลับมาเจอกันวันจันทร์ที่12เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่11กันยายนนี้11อาทิตย์นี้นะ11ตุลาคมนี้นะที่ถึงเนี้ยอย่าลืมไปเลือกตั้งประกันสังคมนะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนยังไม่จบภาคใต้เสียงท่วมที่สุดหลุนเข้าฤดูหนาวหลัง20ตุลาคมนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่แน่ทิศทางแปรปรวนฝนเริ่มน้อยลงทางตอนบนฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยวันนี้ฝนลดลงชั่วคราวโดยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเช้าอากาศเริ่มเย็นลงยังไม่ถึงกับหนาวรอยต่อระหว่างวันคาดว่าจะเริ่มมีฝนบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกอากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลรักษาสุขภาพคลื่นลมในทะเลกำลังปานกลางส่วนภาคใต้ฝนยังตกกระจายบางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้คลื่นลมยังมีกำลังแรงในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจากนั้น 10-12 ตุลาคมฝนเพิ่มอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตามกระแสลมที่เปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกทิศทางลมยังแปรปรวนร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำยังไม่ชัดเจนฝนยังไม่หมดโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นฝนที่มาจากลมที่พัดเข้าหาฝั่งและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงอาจยังมีฝนลงเหลือบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้าหลังวันที่20ตุลาคมต้องพิจารณาเกณฑ์ในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูคาดว่าปีนี้อาจไม่หนาวฉ่ำอากาศเย็นลงในเวลาสั้นๆและอาจมีฝนปะปนบ้างในช่วงต้นฤดูเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังสูงลมหนาวยังไม่แรงพอยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B
5: Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทปลดล็อกแคชรีเบทนางสุภจีสิทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินว่าเรื่องดังกล่าวผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดให้รอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายและวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนสำหรับข้อกังวลว่าจะกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าหลายประเทศมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกันโดยไทยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนทั้งการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงการนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาข้อกฎหมายว่าเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนสามารถนำมาใช้สนับสนุนมาตรการแคชรีเบทสำหรับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติได้หรือไม่หากมีจำนวนกองถ่ายเข้ามามากจนวงเงินงบประมาณปกติไม่เพียงพอนางสุภจีกล่าวว่าในส่วนมาตรการแคชรีเบทการประชุมล่าสุดไม่ได้เป็นการออกหลักเกณฑ์ใหม่แต่เป็นการแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินคืนเร็วขึ้นหลังช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้การแต่งตั้งคณะกรรมการล่าช้าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้วจึงเตรียมเร่งระบายงานค้างให้เดินหน้าต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีแนวคิดปรับระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นระหว่างกองถ่ายต่างชาติที่อยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยที่อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมโดยมองว่าการควบรวมงานของทั้งสองกระทรวงในอนาคตจะช่วยให้การบริหารมาตรการสนับสนุนเป็นระบบและเดินไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053277555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B
7: Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

Chiang Mai Radio, freshen up.

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: สวิมคือวูเซ็ตเบลเทลโมนอิริซิสติบล์คือจูเนปุยมัมเพชเช่ดูวูเซ็มเม

ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากสวาตุเจ้าบุญตันปริสุทธโธหรือพระครูอาทรวิสุทธิคุณก็องค์เดียวกันปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในรายการปกิณกะแห่งธรรมะญาติโยมท่านทั้งหลายระยะนี้กินตันนักกินกุยสลากตันกุยสลากตันแตนกุยสลากตันนั้นตันนี้ออกพรรษาก็ตันกฐินตันประป่าสำหรับประป่านั้นตันได้ทุกโอกาสทุกเวลาบ้านในพรรษานอกพรรษาแต่ตานผ้ากฐินนั้นกำหนดเดือนเดียวตั้งแต่แรม1ค่ำไปถึงเดือนยี่เป็นหมดเขตการกฐินฉะนั้นเมื่อถึงระยะเวลาประเดี๋ยวนี้ก็มักจะได้ยินได้ฟังจากญาติจากโยมต่างก็อู้ต่างก็จ้าบางเตื่อก็น่าคิดบางเตื่ออู้จ้ามาก็พอใจอ่อน น่าคิดนั่นก็คือบอกว่าระยะนี้ลำบากมากอาศัยคนละกึ่งจะมาได้น้อยอ่ะก็ดีแล้วเปิ่นก็ฮื้อหรอกเปิ่นบ่ฮื้อมาอย่างใดข้อนี้มีถึงข้อดีและข้อเสียเหมือนนิยพัฒน์ของตัวเจ้าน่ะเหมือนเงินเดือนเงินดาวของญาติของโยมคนที่เปิ้นบ่ได้ก็บ่เดือดคนที่ได้ก็จะเดือดได้น้อยบ่ได้ก็มกเอ๊ะเปิ้นเพิ่มมือเอ๊ะเพิ่มน้อยเดียวในนักกว่านี้แต่ก่อนเจ้าอาวาสต้องมีนิยพัฒน์ถวายไผก็ต้องจมไผก็ต้องเดือดมีนิยพัฒน์ถวายองค์นัตตออันองค์นัตตอีจันนันตออันจันนีตออีถ้าเดือนไหนขาดจมละไม่ใช่มาเข้าเม้มใครก็กินก็ญาติโยมเมื่อมันไม่มันบ่มีที่ได้มันก็ตึมเป็นทุกข์

สามีที่ได้ก็มาเป็นทุกข์เพราะกองหาอยู่อย่างนั้นก็ธรรมดาของมนุษย์นะของคนเราทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมจะกินจะตานเนี่ยต้องรู้ว่ากินตานส่วนมากตานเนี่ยก็ตามเขาจะต้องกินอยู่ก่อนขนาดอ่อนึ่งจะไปตานกันเข้าไม่เตะจิ้มก่อนแล้วเนาะก็ธรรมดาแหละรสชาติมันเป็นยังไงจะไปตานมันเป็นยังไงจิ้มไปก่อนละแกงก็ตักน้ำมาจิ้มก่อนละมีก็น้ำพริกอ่ะภายใต้ไปจิ้มนะเอาวางเลยต่อออกไม่ออกมันต้องกินก่อนแล้วมาตานที่หลังที่ลุนแต่เป็นของหูจักแยกแยะก่อนอยู่โดยไม่อุ้ยขนมนี่ไปขี่เนอะไปกินเนอะอย่าแบ่งไปตานบุญนะเป็นวันศีลหรอกอย่าไปขี่เนอะแบ่งไปตานมันพูกนะอันนี้สู่กินได้อันนี้ห้ามเอาไปกินมันก็แบ่งไว้เป็นยะเป็นยัง แต่ยังได้ก็ตามกินมันถึงมาที่ก่อนและตานมาที่หลังอันเป็นว่ากินตานถามว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมก็เป็นเราแยกแยะแล้วแบ่งแล้วได้เป็นบาปเป็นกรรมได้ทั้งสิ้นเจตนาเบื้องต้นก็สำเร็จไปแล้วเจตนาเมื่อก็สำเร็จเพราะมือด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างบางคนเนี่ยโอ้ได้รับสินอับปอนแล้วแต่ตานแล้วหม่นอกหม่นใจเนี่ยตานแล้วก็มีเจตนาที่เรียกว่าเต็มอกเต็มใจฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมระยะนี้มีการกินและการตานนักบางอำเภอนี่โอ้ทุกวัดกำตานโขยสลากก็ตานแตนสลากกระพัดก็จัดเป็นประเพณีอันดีงามเอามาโอ้กันนี่สมัยก่อนก็สมัยเดียวก็แตกต่างกันไปกันเดียวไหว้พระสวดมนต์ละอย่าโอ้ต่อเนาะ นะไหว้พระกันเนื้ออรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อา
acarya kunang upacaya kunang ahang banta me kabacau krabanta kru acan pumi prakun pra upaca pumi prakun doi kwam korob krab kruba acan le upaca namo tassa bhagavato ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจมนาปุจจคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตถังเวทิตาโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมนาปุจจคุณัสสะสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังอคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติสังจัตตาริปุริสโยคะเนอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนัยโยปะหุนัยโยตะกินัยโยอัญชลิกรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจา
Yojamanapozakunasazato Papaka odosupinangakantang Sangkanupabinabinazamento Yato

yesinam makha atakile sava patanu patitamatam etena satya vachena sotite otu sapatha sakato putha ratanam ojatam utambang varang hitang deva manusanam putate chena sotina Natsantu patawa sape tukha vupa samintu te Sakatwa tham paratanang o satang utamang varang Parila hupa samanang tamate chena sotina Natsantu patawa sape panya vupa samintu te Sakatwa sangkaratanang o satang utamang varang Unayang pa unayang sangkate jena sotina Natsantu patawa sapero kabupa samento te Natime saranang anyang puto me saranang warang Etena satya vachena otute chayamang kalang Natime saranang anyang tamo me saranang warang Etena satya vachena otute chayamang kalang Natime saranang anyang sangko me saranang warang Etena satya vachena otute chayamang kalang Ati unatsa vijayo tambo loke anutaro Sapasata itataya tangtuangkan aitevate Parivachela jatante amanuse ipavake Payakena kevise pute akala marane nava Sapatsama marana muto tapetu akara maritang Tatseva anupavena otu tevo suki satha Suta silang samataya tambang sucharitang jare Tatseva anupavena otu tevo suki satha Likitang jinditang bojang karanang vachanang karung Palesang desanang sutoa Tatsa ayupavatati Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa putanu pavena Sata soti pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa tamanu pavena Sata soti pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena Sata soti pavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ บทสาธยายมนต์ยะโตอังบทจังคะปริตยันตุนิมิตตัง สักกะโตนัตติเมอัตติอุณัสสะวิจญโญมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันหนายุกยาบังหาย ที่เกิดในร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟัง ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทมนต์เหล่านี้จงกำจัดอันตรธานสวหายมีสุขภาพจิตใจกายแข็งแรงดีแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและใกล้ทุกสารทิศขอเดินทางไปด้วยความปลอดภัย บวชจรภัยอคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยและโรคภัยอย่าได้มากรรมกายอย่าได้มาใกล้มากายขอข้าพเจ้าและญาติโยมมีความสุขกายสบายใจประกอบไปด้วยสติและปัญญาบรรทั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายกิจการงานใดก็ขอจำเริญยิ่งขึ้นไป
อายุวันโนสุขังพะลังกรมอุตุกรมอุตุประกาศบอกเตือนสติระวังเรื่องลมเรื่องฝนยังมีอยู่ถึงทั้งภาคเหนือจะบ่มีแต่ที่อื่นก็มีแต่ว่าทุกอย่างมันไม่แน่อย่างวันนั้นไปพระยมไปครับตาลไปอย่างเบปะกันนึกว่าบัตโตระตุลุงโอ้ตอนเดียวมาหาบะบะบะนะนึกว่าบัตโตนึกว่ากุมเป็นอย่างเนี้ยเนาะฉะนั้นญาติโยมสิ่งตอนเนี้ยมันบะแน่มันเกิดขึ้นได้ทุกระยะทุกเวลาตับตั้งแต่ตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตนธรรมภาพก็ผ่านมาด้วยดีญาติโยมก็ผ่านมาด้วยดีและต้องผ่านต่อไป120ปีแต่ว่าฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดฉันเป็นแล้วก็อยู่วัดนั่งเตะเตสนาธรรมบันทึกเสียงธรรมะตึงมือเจ้าตึงมือตอนบ่ายบ่ค่ำบ่คืนก็ไปงานข่าวดำในฐานะเป็นคณะสงฆ์ที่อยู่ในตำบลและอำเภอเดียวกันกับท่านเจ้าสมที่ได้ถึงแก่มรณภาพเพราะเป็นคืนสุดท้ายวันนี้เป็นวันทำบุญทักษิณานุปทานไปหาตัวท่านสาธุชนญาติโยมเรื่องกินเรื่องตาลต่างๆนานาที่ได้อู้ได้จ่าไปส่วนมากบางแห่งบางที่เวลาทุเจ้าประชันเข้าแล้วเปิ้นก็จะหูจะเฮ้ญาติโยมเนี่ยได้กินต่อได้ทานต่อคือทุเจ้าเปิ้นอนุญาตนะอนุญาตเฮ้อย่างที่โยมนั่งกินนั่งอย่างเนี้ยก็บ่เป็นบาปบ่เป็นกรรมได้ทั้งสิ้นแต่ว่าตุเจ้าลูกป๊อบญาติโยมกูเก็บมึงเก็บใส่ถุงถุงเดียวพอสองสามถุงสี่ห้าถุงอันนั้นก็เอานี่ก็เอาใส่รถเครื่องห่อไปบ้านใส่รถยนต์ขับไปบ้านอันนี้บางงามเลยนิยมเนอะบางงามเจตนานั้นน่ะมันไม่ใช่เอาไปกินอย่างเดียวมีหลายอย่างหลายประการเป็นบาปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตาลสั่งก็ดีอย่างก็ดีเป็นผลไม้กลากไม้ของกินของบ้ากล้วยอ้อยกาอย่างกาบะโอกาอย่างก็ตามเนาะมันมีอยู่หั่นถ้าประสงค์ท่านอนุญาตหรือบอกให้คณะกรรมการว่าถ้าไผก็ได้ก็แล้วแต่เพิ่นมาปู่เจ้าเถอะก็อู้เป็นกรรมสุดเนาะก็มาถึงแบบแป้งนะราคา30อย่างนักมันก็บักเกิน10บาทบางคนก็บักเกิน15เอาไปอันนี้ก็เป็นอย่างเพราะว่าตุเจ้าประเดี๋ยวอู้ไว้ก่อนอันไปว่าเจ้าที่เจ้าตางเจ้าอาวาสเนี่ยฉะนั้นญาติโยมด้านทั้งหลายมันก็มินเมย์อยู่พ้องนะทางที่ดีที่สุดธรรมภาพว่าเอาทานแล้วก็แล้วไปก็ต้องมีคณะกรรมการมีวิทยาวัจกรมีมคณายกคือผู้อาจารย์มีกรรมการญาติญาญิงไปแต่งตั้งไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างนั้นมันกึดบัดใดกึดบัดตันบางครั้งก็ทำบาปไปโดยมหันต์เหมือนกันฉะนั้นในชีวิตของเฮาเนี่ยอยู่มาถึงวันถึงวันเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาก็ถึงชอบกินชอบทานอยู่แล้วนะชอบทำบุญชอบรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากันอยู่แล้วแต่คนที่มันเสียเนี่ยมันจะมีคนอื่นชี้แนะนำจวนปัญญาจวนไปทำเนี่ยเนี่ยแป้งแป้งเป็นยังก็แน่ผู้เจ้ามันกินกินอิ่มแล้วหรอ
ปนถึงว่าจะเลี้ยงโลกลงทานอ่ะปะแม่นเปนเลี้ยงแต่เอาไปกินเอาไปใช้หรือเราจะกินใช้อยู่ที่นั่นมันก็คงมีปัญหาแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันแบบไปเป็นอย่างนั้นดังหันภาพแล้วก็น่าสลดสังเวชใจเหมือนกันพระเจ้ายังบัดตันลูกเดือเข้าไปแล้วบึ้มกูถอกใส่ถุงมึงถอกใส่ถุงปโตธโมจังโคเป็นเดือดเป็นร้อนกันอันนั้นก็มขะเมาะนะญาติโยมเนอะแต่ขะเมาะมันมันงามตัวก็เพื่อนเอากูก็เอาไอ้ตัวเพื่อนนะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเอาก็ต้องดึกดูดีๆเป็นจักเป็นจุงเป็นแนะเป็นนำเป็นทำไปอย่างใดเฮ้ยใจสติปัญญาพิจารณาว่ามันถูกต้องก็มันถูกต้องก็ถ้าโอเคมันถูกต้องก็เป็นอย่างถ้าเกิดดูแล้วมันมันงามมันมาถูกต้องก็จะไปทำฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการทำบาปทำกรรมเนี่ยบางครั้งทำไปโดยบังสึกตัวบางครั้งอันเปิ้นทำตัวเองก็ทำเปิ้นทำตัวเองก็ทำเขายังทำได้เขาก็ทำได้เขายังเอาได้เขาก็เอาได้ก็โอ้ยเอียอย่างเอียเนี่ยญาติโยมฉะนั้นตุเจ้าก็จึงขอฝากฝังไว้เพราะระยะนี้มีกินมีตานหลายตีหลายตังนะหลายตีหลายตังแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดย่อมจะมีประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปอย่างใดก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้กับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาเนอะเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็หันว่าเป็นเวลาพอสมควรเนาะวันที่19เนี่ยนะเป็นวันศีลนะเวลาบ่าย2โมงปะกันที่วัดแม่ขาวเนอะอำเภอสันทรายเนอะรายการธรรมะสัญจรตุ๊หนองตองไปปะยมแน่ในวันที่19บ่าย2โมงวัดแม่ขาวอำเภอสันทรายอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรจำนิดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวนำจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีซึ่งรวบรวมโดยพระครูดุลธิรกิจประพัฒน์ฐานวุฒโธเจ้าวาดวัดทัดคำเจ้าคณะตำบลหายยาเขตหนึ่งจัดพิมพ์ในงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระครูอดุลธิรกิจ6รอบ72ปี6ถึง8กันยายน2569ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีนำเล่าหลายตอนก็คงเกี่ยวข้องกับบวรวัดบ้านและเกี่ยวข้องในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็นำเล่ามาถึง113ปีพุทธศักราช2451วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก15ค่ำเม่งวันพุธไทยวันกฎใจ15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มวันที่24พฤษภาคมวันอาทิตย์เดือน8ขึ้น10ค่ำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญบัตรครั้งแรกแก่พระสงฆ์เมืองเชียงใหม่ให้พระปิณฑาคูบาที่6วัดป่ากล้วยแขวงสารพีเจ้าคณะแขวงสารพีเป็นพระครูญาณรังสีให้พระครูเทพวงศ์เจ้าตู้คำตันครูบาที่7วัดนันทารามแขวงเมืองเชียงใหม่เจ้าคณะแขวงสายเหนือเมืองแกนแม่นะเชียงดาวเมืองงายเมืองพร้าวเป็นพระครูสรพังให้พระครูอินตะวัดเจตวันแขวงเมืองเชียงใหม่เป็นพระครูคัมภีรธรรมให้พระครูคันธาสีโมวัดศรีดอนชัยแขวงเมืองเชียงใหม่เจ้าคณะแขวงเมืองเป็นพระครูสุคันธศิลป์ให้พระอธิการพุทธิมาพุทธวงศาวัดเจดีย์เหลี่ยมแขวงสารพีเจ้าคณะแขวงฮอดเป็นพระครูมหาพุทธิมาเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระธาตุวัดทุ่งอยู่วันที่26พฤษภาคมเดือน8แรม12ค่ำวันอังคารเริ่มสร้างวัดเวรุวันอำเภอสารพี114ปีพุทธศักราช2452วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก10ค่ำเม่งวันพระรหัสบดีไต้วันดับไซ15เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนวันที่9เมษายนเดือน7แรม4ค่ำวันศุกร์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จกลับมาเยี่ยมนครเชียงใหม่
วันที่4พฤษภาคมเดือน8เพ็ญวันอังคารฉลองวิหารวัดศรีเกิดวันที่24พฤษภาคมเดือน8ออก5ค่ำวันเสาร์นำเอาพระธาตุเจ้าจอมทองเข้ามาในเมืองเนื่องในโอกาสงานปล่อยหลวงที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงถวายทานอุโบสถวัดแสนฝางวันที่2กรกฎาคมวันพฤหัสเดือน10ปฐมาขึ้น15ค่ำพระเจ้าอินทวโรรสนำสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานมา4ชุดมาตั้ง1พระครูปัญญาวัดฟ้อนจ้อยเป็นพระครูธรรมปัญญาเจ้าคณะแขวงตะวันออกสันกำแพงแม่อ่อนแม่ทาแม่สราบการโป2พระครูอภิวงศ์วัดทุ่งอยู่เจ้าคณะแขวงตะวันออกเฉียงเหนือมีสันทรายดอยสะเก็ดบางส่วนโรงคอดพร้าวเป็นพระครูญาณรังกา3พระครูญาณวัดสันขยอมเจ้าคณะแขวงสายใต้มีแม่วางสันปะตองจอมทองศพแจ่มแม่แจ่มเป็นพระครูธรรมทิน4พระครูเจ้าตู้กาวิระวัดพวกแต้มคณะแขวงสายตะวันตกมีเสมิงหางดงแม่ริมเป็นพระครูรัตนปัญญาญาณตั้งและถวายสัญญาบัตรพัดยศที่วัดเจดีหลวงแต่พระครูรัตนปัญญาญาณวัดพวกแต้มท่านป่วยได้นำไปถวายที่วัดวันที่15ถึง30ตุลาคมงานฉลองกู่เจ้าที่วัดสวนดอกเป็นเวลา5วันมีกู่ทั้งหมดคือกู่เจ้ากวีระกู่เจ้าหลวงช้างเผือกธรรมรังกากู่เจ้าหลวงเศรษฐีคำปั้นกู่เจ้าหลวงพุทธวงศ์แผ่นดินเย็นกู่พระเจ้ามโหตระประเทศกู่พระเจ้ากวิโรรสชีวิตอ้ามกู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์กู่แม่เจ้าเทพไก่สอนกู่เจ้าแม่ลินคำกู่เจ้าแม่พินทองกู่เจ้าแม่อุษารวม11กู่วันที่6พฤศจิกายนเดือนเกียงแรม8ค่ำวันเสาร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงเรียนที่นางโซเฟียบัตเรแมคเคนวารีจะตั้งขึ้นว่าโรงเรียนพระราชชายาวันที่30พฤศจิกายนเดือน3ออกเจ็ดค่ำพระครูรัตนปัญญาญาณเจ้าตู้กาเวระวัดพวกแต้มมรณภาพวันที่5มกราคมเดือน3แรม9ค่ำวันพุธเวลาบ่าย4โมงพระเจ้าอินทาวโรรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่8ถึงแก่พิราไรเดือนเกียงแรม6ค่ำวันจันทร์พระครูธรรมปัญญาวัดฟ้อนสร้อยมรณภาพพระนภีศรีพิสารคุณวัดเชียงมั่นได้จัดการเรียนการสอนนักธรรมขึ้นที่วัดเชียงมั่นต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่วัดหอธรรมนับเป็นการเริ่มต้นการเรียนนักธรรมเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่115ปีพุทธศักราช2453ปีกฎเสร็จวันพยาวันตรงกับเดือน7ออก6ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันกฎเสร็จตรงกับ15เมษายนเดือน7ออก6ค่ำปรงศพพระครูธรรมปัญญาวัดฟ้อนสร้อยวันที่23เมษายนเดือน7ออก13ค่ำครูบาโพธาเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงได้ทำการซ่อมหอมมณฑปอินทขินหลังคาหอกุมพันธ์และเจดีย์เล็กที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ทรงสร้างพระราชชายาทรงประทานทุนทรัพย์ให้400บาทและครูบาโพธาได้เรียรายเพิ่มเติมเป็นเงิน124บาทสิ้นทุนทรัพย์524บาทเดือน7แรม13ค่ำคุมบาสุภาวัดแสนเมืองมาวัดร้างหลังวัดพระสิงห์มรณภาพที่วัดศรีปันครัวดอนจันทร์วันที่23ตุลาคมเดือนเกียงแรม5ค่ำวันอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเจ้าคุณพระนภีศรีพิสารคุณคำปิงย้ายจากวัดเชียงมั่นมาอยู่วัดหอธรรม
เหนือวัดเจดีย์หลวงพระอภัยสารทสังฆปาโมกวัดฝ่ายหินลงไปกรุงเทพเพื่อร่วมพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่6 116ปีพุทธศักราช2454วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม2ค่ำเมงวันเสาร์ไทวันดับเมา15เมษายนอาทิตย์กาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่11พฤศจิกายนเดือนยี่ออก6ค่ำวันศุกร์เจ้าอุปราชแก้วได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่มีพระนามว่าเจ้าแก้วนวรัตน์117ปีพุทธศักราช2455วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม14ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันล่วงแล้ว14ขออภัย15เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนวันที่21พฤษภาคมเวลาบ่าย3โมงแผ่นดินไหววันที่23พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาแผ่นดินไหวอีกแรงมากวันที่27สิงหาคมเดือน11เหนือขึ้น15ค่ำวันอังคารพระครูธรรมทินวัดสันคยอมเจ้าคณะแขวงแม่วางมรณภาพ118ปีพุทธศักราช2456วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก10ค่ำเมงวันอังคารไทยวันละวายะยีวันที่15เมษายนเดือน3ขึ้น1ค่ำเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นิมนต์พระสงฆ์9รูปมี1พระครูโพธิรังสีวัดเชตุพล2พระครูคัมภีรธรรมวัดเชตวัน3พระครูสุคันธศิลป์วัดศรีดอนชัย4พระครูญาณรังกาวัดทุงอยู่5พระปรัตสะสาวแทนพระอภัยสารทะ6พระมหาวันวัดดวงดี7พระเมธาวัดดอกเอื้อง8พระปรัตเป็กแทนพระครูสารพังวัดนันทาราม9พระวัดลำเปิงภายนอกพระราชานายกแทนเจ้าผู้ครองนครพระยาพินิจพระยามังคระพระยาคำมโนวรขึ้นไปทำพิธีถอนวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อสร้างใหม่วันที่3พฤษภาคมเดือน7แรม13ค่ำปลงศพพระครูธรรมทินวัดสันคยอมแม่วางพระครูสรพังเจ้าตู้เทพวงศ์วัดนันทารามเจ้าคณะแขวงเสมิงได้รับพระบรมราชานุญาตยกเป็นกิตติมาจาก119ปีพุทธศักราช2457วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม6ค่ำวันเมงค่ำแรม6ค่ำเมงวันพุธไทยวันล่วงเม็ด15เมษายนเป็นปีอธิกะวาระเดือน9ดับเต็มวันที่21เมษายนเดือน7แรม12ค่ำวันอังคารพระอภัยสารทะเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่มรณภาพวันที่6มิถุนายนเดือน9ขึ้น13ค่ำพระครูโพธิรังสีได้รับแต่งตั้งให้ว่าการแทนเจ้าคณะเมืองพระครูคัมภีรธรรมวัดเจตวันว่าการรองเจ้าคณะเมืองโดยความพร้อมเพียงเห็นชอบทั้งคณะสงฆ์และ

มาอยู่เชียงใหม่เป็นการถาวร120ปีพุทธศักราช2458วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก2ค่ำเมงวันพระรหัสบดีไทยวันละวายะใจ15เมษายนเป็นปีอธิกรรมมาเดือน10มี2หนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่18กรกฎาคมเดือน10ทุติยะขึ้น7ค่ำครูบาโพธาเจ้าวาดวัดเจดีหลวงมรณภาพวันที่1สิงหาคมเดือน10ทุติยะแรม6ค่ำชักศพไปเผาสุสานหายยาเป็นเจ้าวาดรูปสุดท้ายที่เป็นพระสงฆ์พื้นเมืองเชียงใหม่ต่อนั้นมาคณะธรรมยุทธได้ยึดครองเอาวัดไปทั้ง4วัดคือวัดเจดีย์หลวงวัดหอธรรมวัดสุขมิ่นวัดศพฝางคงค้างแต่วัดพันเท่าหรือพันเต่า121ปีพุทธศักราช2459วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก13ค่ำเมงวันเสาร์ไทวันเต่าสงา15เมษายนวันที่19พฤษภาคมทางราชการให้เปลี่ยนเรียกจากเมืองมาเป็นจังหวัด122ปีพุทธศักราช2460วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม9ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทวันเมืองไค้15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเป็มวันที่3มีนาคมเดือน6แรม6ค่ำวันอาทิตย์เจ้าแม่ทิพเนตรพระชายาเจ้าอินทบรรสสุริยวงศ์เจ้าผู้กองนครเชียงใหม่สิ้นชีพตักใสวันที่15พฤษภาคมเดือน8แรม10ค่ำวันอังคารไฟไหม้ที่ท่าแพด้านหน้าวัดแสนฝางห้องแถวไหม้25ห้องบ้านเรือน15หลังย้ายแขวงเมืองกึดมาตั้งที่บ้านป่าเศร้าเรียกอำเภอแม่แตงแล้วเปลี่ยนเป็นอำเภอสันมหาพลวันที่17ธันวาคมเดือน4ขึ้น4ค่ำครูบาวัดยางกวงมรณภาพในจดหมายเหตุพระภัยสารทาวัดทุงอยู่ว่าเป็นวันที่7ธันวาคมเดือน3ขึ้น4ค่ำแต่ไม่ตรง123ปีพุทธศักราช2461วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก5ค่ำเมงวันจันทร์ไทวันเต่าสี15เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนพระครูโพธิรังสีวัดเชตุพนเมืองนครเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระโพธิรังสีมารชีศาสนาธิการสังฆปาโมกเจ้าคณะจังหวัดพญาเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์แมนวสันตสิงห์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่124ปีพุทธศักราช2462วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก15ค่ำเมงวันเมืองลาวไทวัน15เมษายนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันพระครูสรพังเจ้าตุเทพวงศ์เจ้าวาดวัดนันทารามบูรณะต่อเติมมุกวิหารหลวงที่เจ้ากาวิโรรถสร้างไว้วันที่30มิถุนายนเปิดศาลากลางหลังเก่าที่บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์125ปีพุทธศักราช2463วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำเมงวันพุทธไทยวันก้าเมา15เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนปีนี้ฝนแล้ววันที่22มิถุนายนวันอังคารเดือน10ปฐมาขึ้น7ค่ำเจ้าคณะจังหวัดสั่งทุกวัดฟังธรรมปลาช่อนตกลงมาเล็กน้อยฝนตกลงมาเล็กน้อยวันที่27มิถุนายนวันอาทิตย์เดือน10ปฐมาขึ้น12ค่ำพระสงฆ์ขึ้นไปสวดมนต์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยวันที่15กรกฎาคมวันพระรหัสบดีเดือน10ปฐมาแรม15ค่ำตกลงมาหาใหญ่วันที่16กรกฎาคมวันศุกร์เดือน10ทุติยะขึ้น1ค่ำแห่พระสิงห์5องค์วันที่18กรกฎาคมวันอาทิตย์เดือน10ทุติยะขึ้น3ค่ำพ่อเจ้าแก้วนวรัตน์ให้ตีกรองทุกวัดฝนก็ยังไม่ตกวันที่27กรกฎาคมวันอังคารคือ

0: 12ค่ำจึงส่งเคราะห์เมืองตรงอุบาทสืบชะตาเมืองกลางคืนฝนได้ตกลงมาหาใหญ่ตลอดคืนวันที่28กรกฎาคมวันพุธขึ้น13ค่ำตกตลอดวันตลอดคืนจนน้ำแม่ปิ่งล้นฝั่ง126ปีพุทธศักราช2464วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก8ค่ำเมงวันศุกร์ไทวันเปิกสัน15เมษายนวันที่24เมษายนเดือน7แรม2ค่ำเมงวันอาทิตย์โปร่งศพแม่เจ้าทิพเนตรวันที่1มกราคมเดือน4ขึ้น4ค่ำเมงวันอาทิตย์เปิดเดินรถไฟสายเหนือมาถึงสถานีเชียงใหม่วันที่8กุมภาพันธ์เดือน5ขึ้น12ค่ำแห่พระธาตุเจ้าจอมทองมาในงานฉลองวิหารวัดศรีนวรัตน์ทุ่งเสี้ยวโดยพักอยู่ที่วัดต้นแหนหลวงได้1คืนวันที่9กุมภาพันธ์เดือน5ขึ้น13ค่ำพระบรมสารีริกธาตุได้หายไปจากโกฏที่บรรจุเนื่องด้วยพระธาตุเจ้ายังไม่ทันออกพรรษาทรงพระอุปถากพระธาตุจึงให้อาจารย์ประจำองค์พระธาตุกล่าวคำโอกาสอัญเชิญลุ่งขึ้นวันที่10กุมภาพันธ์ขึ้น14ค่ำพระธาตุได้เสด็จกลับมาดังเดิมเจ้าแก้วนวรัตน์ได้จัดขบวนแห่พระธาตุมาสู่วัดศรีนวรัตน์วันที่11กุมภาพันธ์เดือน5ขึ้น15ค่ำเจ้าแก้วนวรัตน์ได้ฉลองวิหารวัดศรีนวรัตน์ทุ่งเสี้ยว127ปีพุทธศักราช2465วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม4ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันก้าเป้าตรงกับวันที่15เมษายนวันที่25เมษายนเดือน7แรม14ค่ำวันอังคารพระโพธิรังสีมาราชีศาสนาธิการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเชตุพนมรณภาพวันที่2พฤษภาคมวันอังคารเดือน8ขึ้น7ค่ำแผ่นดินไหววันที่6พฤษภาคมขึ้นเดือน8ขึ้น11ค่ำเมงวันเสาร์เวลากลางคืนแผ่นดินไหววันที่9มิถุนายนเดือน9เพ็ญเมงวันศุกร์เจ้าแก้วนวรัตน์และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไปฉลองวิหารวัดพระธาตุสีจอมทองได้ถวายตลับทองยกขออภัยได้ถวายตลับทองยาฝังเพชรใส่พระทักษิณโมรีธาตุจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมมาพันกรมพระนครสวรรค์วรพินิจขณะดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ128ปีพุทธศักราช2466วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก1ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันเปิกสง่าตรงกับ15เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนอธิกะสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่16กุมภาพันธ์เดือน5ขึ้น12ค่ำเมงวันเสาร์เปิดสนามบินครั้งแรกอย่างเป็นทางการเวลา 16:30 นาทีวันที่2มีนาคมเดือน6แรม1ค่ำเมงวันศุกร์เกิดสุริยุปราคาบางส่วนครูบาศรีวิชัยมาเป็นประธานบูรณวิหารพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์วันที่24มิถุนายนเดือน10ขึ้น12ค่ำเมงวันอาทิตย์เปลี่ยนนามโรงเรียนพระราชชายาเป็นโรงเรียนดาราวิทยาลัยวันที่25สิงหาคมเดือน11ขึ้น14ค่ำเมงวันเสาร์เกิดสุริยุปราคาบางส่วนพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชมณฑลพายัพ129ปีพุทธศักราช2467วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก12ค่ำเมงวันอังคารไทยวันกับใจตรงกับ15เมษายนวันที่20กุมภาพันธ์เดือน5แรม13ค่ำเมงวันศุกร์เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครูบาศรีวิชัยได้มาจำพรรษาที่วัดพระสิงห์เพื่อบูรณะวิหารและเจดีย์ วันที่10พฤษภาคมเดือน8แรม11ค่ำวันพุธเวลา 10:20 นพระครูรัตนปัญญาญาณวัดสันต้นดูเจ้าคณะแขวงดอยสะเก็ดมรณภาพวันที่24กรกฎาคมเดือน10แรม9ค่ำเมงวันศุกร์ฝนไม่ตกจึงได้ฟังธรรมปราช่อนฝนได้ตกลงมาหยุดวันแรม13ค่ำตกอีกตั้งแต่14ค่ำไปตลอดเดือน11จนถึงเดือน12แรม9ค่ำจึงได้หยุดวันที่14สิงหาคมเดือน11แรม10ค่ำเมงวันศุกร์เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่7กันยายนเดือน12ขึ้น10ค่ำมีพิธีขึ้นคุ้มใหม่ริมปิงของเจ้าแก้วนวรัตน์เวลาบ่าย 16:00 นพิธีสะเดาะนพเคราะห์แล้วสวดมนต์เย็นวันที่8กันยายนเดือน12ขึ้น11ค่ำพิธีสวดมนต์สืบชะตาเจ้าแก้วนวรัตน์พิธีรดน้ำพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์เจ้านายผู้ใหญ่มีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นประธานพระครูคำภีรธรรมวัดเชตวันเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระภัยสารทัตสังฆป่าโมก130ปีพุทธศักราช2468วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม8ค่ำเมงวันพุธไทยวันกัดซ้ายตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มวันที่8ถึงวันที่9กุมภาพันธ์เดือน3แรม1ถึง2ค่ำเมงวันศุกร์ถึงวันเสาร์เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและเจ้าแก้วนวรัตน์ฉลองพระวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพวันที่4สิงหาคมเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงปีพุทธ131ปีพุทธศักราช2469วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก4ค่ำเมงวันพุธไทยวันกาบเสร็จตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนวันที่21มกราคมเดือน4ขึ้น4ค่ำเมงวันศุกร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จเรียบมณฑลพายัพถึงจังหวัดเชียงใหม่วันที่23มกราคมเดือน4ขึ้น6ค่ำเมงวันอาทิตย์มีพิธีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่สนามหน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวันที่27มกราคมเดือน4ขึ้น10ค่ำเมงวันพฤหัสบดีสมโภชช้างสำคัญพระสเวทคตดิรกที่โรงพิธีหน้าศาลารัฐบาลมณฑลพายัพศาลากลางเก่าวันที่30มกราคมเดือน4ขึ้น13ค่ำเมงวันอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพและทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวชสันดรชาดกกันนครแสดงโดยพระผัดเจ้าวาดวัดสำเภาวันที่2กุมภาพันธ์เดือน5เหนือขึ้น1ค่ำเมงวันอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จทรงบูชาและปิดทองพระพุทธสีหิงเริ่มงานฉลองปล่อยหลวงวิหารหลวงวัดพระสิงห์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์เดือน5ขึ้น15ค่ำเมงวันจันทร์จึงเสร็จสิ้นงานก็เป็นเรื่องราวที่กรมเกษตรเพชรจำฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวถ่ายทอดจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีมาถึงตอนนี้จัดพิมพ์ในงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีพระครูอดุลศิลกิจประภัทธานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดงาน 6-8 กันยายน2569ท่านได้เรียบเรียงจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีผู้ดำเนินรายการขออนุญาตถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงมีข้อผิดพลาดประการใดหวังจะได้รับอภัยจากบัณฑิตผู้รู้ขอทุกท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปี ได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วสุขใจสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธี

0: ็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
8: ทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
6: ทำดี
8: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
7: ชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
6: สอนว่า
7: การให้1
6: พูดคำควรดื่มไว้ในใจ1
7: การบำเพ็ญประโยชน์1
6: การวางตัวให้เหมาะในคนนั้นๆ
7: เหล่านี้เป็นธรรมเครื่องสงเคราะห์ยึดน้ำใจกันไว้ได้เหมือนลิ่มสลักยึดรถที่กำลังแล่นไว้ได้ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ไม่มีมารดาบิดาก็จะไม่ได้รับการนับถือบูชาจากบุตรเพราะบัณฑิตเห็นธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโลกไว้ได้จึงประสบความเป็นใหญ่ประชาชนสรรเสริญกันทั่วหน้า
9: สาธุ
10: สาธุ
11: สาธุ
7: วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
6: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
7: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: ในการเผชิญชีวิตทุกวันนี้ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ากำลังมีวิบากกรรมลองใคร่ครวญในคติธรรมโดยหลวงปู่โตพรหมรังสีค่ะหากเรารู้สึกว่าเรากำลังประสบกับวิบากกรรมเราต้องทำดีสู้กรรมสู้ให้ดีที่สุดสู้ให้สุดชีวิตอย่าท้อถอยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง
1: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: ขอถวายความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการกราบแทบเท้าท่านพระอาจารย์โยฐานะวีโรซึ่งได้จาริกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ได้เดินทางมาโปรดญาติโยมที่วัดเมืองกลางแถวจอมทองทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องการให้เรียกว่าผลที่พึงประสงค์จริงๆเนี่ยก็คือต้องการให้ทุกคนเนี่ยมั่นคงในคำว่าศีลสมาธิปัญญาเนาะแต่ต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเลยนะต้องเห็นให้ถูกแล้วตัวสัมมาทิฏฐิตัวแรกที่เห็นให้ถูกนี่ก็คือต้องเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครมันมีแต่ทุกข์เมื่อเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันทุกข์เนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดหาอะไรจากมันละว่ามันทุกข์ก็ไม่ต้องจะคิดหาคิดหาว่าจะสุขเมื่อไหร่นะไม่ต้องไปหามันละสุขติดติดตบๆนี่มันก็เป็นเรื่องไร้สาระแล้วเนาะแต่เมื่อใดที่เรามั่นคงในศีลแต่ต้องไม่เป็นศีลปฏิปรามาสนะคือต้องเป็นศีลที่มันเริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือเป็นการรักษาศีลและตอบโจทย์ได้เวลาใครถามก็ตอบได้ว่าคุณรักษาศีลไปเพื่ออะไรคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำไมทำไมแล้วทำไมคุณต้องผอมขนาดนี้ทำไมคุณต้องโสมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเห็นผิดเนี่ยเราก็จะไปออกแนวอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือเราก็จะไปทรมานตัวเองเพื่อที่จะโชว์ความเคร่งของเราให้ญาติโยมเห็นว่าเรานี่โคตรละเคร่งเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำให้ญาติโยมหลงประเด็นด้วยว่าเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้เคร่งตลอดหรอกเราก็เคร่งเป็นบางครั้งแต่โยมที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านนานๆเขาเข้าวัดทีหรือเขาเข้าวัดเป็นบางช่วงเนี่ยเขามีสิทธิ์เข้าใจผิดได้เพราะนั้นนักบวชที่ดีต้องเป็นนักบวชที่เป็นอุชุปฏิปันโนมกโตสาวกสังโฆเป็นนักบวชที่ต้องปฏิบัติตรงคือซื่อตรงต้องตรงกับคำสอนพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสมณะเราเป็นพระภิกษุเราเป็นพระภิกษุณีเนี่ย ต้องแสดงแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงคือไม่ได้อ้างใครคือไม่ได้อ้างหลวงแม่คนนี้หลวงพ่อคนนู้นหลวงปู่คนนี้หลวงตาคนนู้นไม่เอาไม่คำพูดทั้งหมดถ้าเป็นตรงกับคำสอนพุทธเจ้าน่ะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นเราก็ไปเฟ้นดูก่อนว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมเพราะนั้นความศรัทธาของเราจะต้องศรัทธาด้วยความเริ่มต้นที่ศรัทธาในพระตถาคตว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้คือหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเนี่ยนะเราต้องไปศึกษาเรื่องพุทธคุณ9ให้ดีแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราศรัทธาตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราศรัทธาตรงนี้เสร็จเราก็ถามตัวเองว่าเราจะเป็นภิกษุภิกษุณีไหมหรือว่าเราเป็นได้แค่ญาติโยมถ้าเราเป็นแค่ญาติโยมเอากลับไปอ่านพระไตรปิฎกใหม่อีกว่าญาติโยมสมัยพุทธกาลเขาศึกษาคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาทำตัวอย่างไรเขาทำตัวเป็นนักปฏิบัติอยู่ตามวัดหรือว่าเขาก็อยู่บ้านเขานั่นแหละแต่ว่าเขาทำหน้าที่ของบาสุปสิกาที่ดีแต่มีความรู้บางคนก็บรรลุธรรมสามารถบรรลุตั้งแต่โสดาสกทานาคาจนถึงอรหันต์แต่เพียงมันต่างนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเริ่มบรรลุโสดาบันนี่ก็จะระวังแล้วระวังที่สุดคือระวังคำพูดเพราะเป็นตัวที่ลงสื่อได้ง่ายที่สุดเผลอนิดนึงเรามักจะใช้คำพูดของว่าถ้าใครไม่รู้ที่บอกว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายมันแต่พอพูดเสร็จแล้วมันเป็นนายเราอะไรเงี้ยนะทำนองนี้แต่จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนคุณจะพูดแล้วคุณทำอะไรก่อนล่ะคุณคิดก่อนดีนะใช่ไหมเพราะนั้นมโนกรรมสำคัญกว่าคำพูดอีกแต่มโนกรรมทั้งหมดถูกควบคุมถูกคอนโทรลด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นตัวเห็นถูกจึงต้องเริ่มต้นก่อนคุณต้องเห็นให้ถูกก่อนถ้าคุณเห็นไม่ถูกคุณก็คิดผิดละมันมีถูกกับผิดแค่นั้นแหละไม่มีอย่างอื่นถูกผิดไม่มีอะไรว่าถูกครึ่งถูกไม่ใช่คือถ้าอย่างนี้ผิดถ้าซ้ายมือผิดขวามือถูกเนี่ยก็ถ้าคุณไม่อยากผิดก็มาถูกซะถ้าคุณไม่อยากถูกก็ไปผิดมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วผลของความผิดก็คือทุกทรมานผลความถูกคือสาบใบ้แล้วถ้าคุณสตาร์ทด้วยอะไรไม่รู้เนี่ยนะยังงงๆอยู่ด้วยคำสอนของคนโน้นคนนี้เนี่ยมันคุณก็ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะชัดเจนว่าคุณต้องเห็นให้ถูกกันที่ Who are you ไผเป็นไผคุณเป็นใครทีนี้พอเห็นถูกเสร็จมันจะเริ่มคิดถูกละพอมันคิดถูกมันจะระวังคำพูดละเพราะว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีมันมัดคอตัวเองไงเธออย่ามาบิดนะบางทีตัวเองบิดซะเองนึกออกไหมคือสั่งคนอื่นว่าคุณอย่าบิดแต่เราเนี่ยเราบิดเองตอนแรกพูดอย่างเดียวอย่างพูดอย่างอะไรเงี้ยนะอันนี้มันทำให้คนฟังเนี่ยหมดศรัทธาแต่ถ้าเราคำไหนก็คำนั้นเราก็เป็นคนคงเส้นคงวาเราก็เป็นคนซื่อตรงเราต้องเป็นอุชุปฏิปันโนเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะทีนี้ถ้าบรรลุโสดาบันนี้ก็จะแตกต่างจากปุถุชนละจะแตกต่างตรงที่ว่าพระโสดาบันก็จะไม่พูดอะไรพล่อยๆเนาะคือจะไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดคุณอาจจะเก่งทางโลกนะคุณอาจจะคล่องทางโลกอาจจะคล่องคุณจะเก่งไปทุกเรื่องอะแต่ถ้าคุณยังขัดสติคุณยังเงื้องงะคุณยังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนพูดอะไรก็ต้องระวังคำพูดตัวเองนี่พอคุณพูดถูกเดี๋ยวการเคลื่อนไหวร่างกายคุณเนี่ยมันก็เป็นไปตามความคิดคุณนั่นแหละนะคำพูดการกระทำอาชีพมันก็ไปตามนั้นแหละแล้วคุณถึงจะเข้าใจว่าที่คุณทำได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณมีสัมมาวายโมนะคุณมีความเพียรถูกเนี่ยเป็นข้อที่6นี่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วข้อที่6เนี่ยมาจากไหนก็ข้อที่1อีกแหละคือถ้าคุณเห็นไม่ถูกแล้วคุณจะไปเพียรถูกได้ไงอ่ะแล้วเพียรถูกคืออะไรเนี่ยคำถามภาคเพียรถูกคือเพียรอะไรต้องเพียรตื่นแต่เช้าต้องเพียรอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าไม่มีพุทธเจ้าไม่ได้สั่งแต่พุทธเจ้าตรัสว่าให้เพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิด คุณทำวิธีไหนก็ได้ที่จะทำให้บาปที่ยังไม่เกิดนั้นไม่เกิดที่ใจคุณอะเอาแล้วอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าบาปเกิดไม่เกิดนี่ไงนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องไปศึกษาละ What is นะอะไรเป็นอะไรเนี่ยคุณรู้จักหรือยังกิเลสแปลว่าอะไรบาปคืออะไรตอนนี้ใจเราเป็นบาปเป็นบุญอ่านออกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเริ่มต้นคุณก็เห็นผิดละจบละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นถูกคุณก็จะเพียรถูกแล้วคุณก็จะนึกได้เขาเรียกว่าสติถูกก็จะมานี่สติถูกก็ไม่ใช่ว่า only in the present time now มันไม่ใช่คนมีสติอยู่กับอดีตก็ได้อยู่กับอนาคตก็ได้อยู่กับปัจจุบันก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้แต่เขาอยู่อย่างมีสติคือเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็เพราะเขามีสัมมาสติเขารู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเพราะนั้นคนที่มีสัมมาสติจึงไม่พลาดไปสู่ผิดถ้าไม่พลาดก็มันเห็นถูกตอนต้นเลยเข้าใจไหมไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะไปพูดขออนุญาตพ่อแม่ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรแล้วไม่ว่าคุณจะกำลังพยายามทำอะไรที่ไหนไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณเห็นถูกไหมสัมมาทิฏฐิมาก่อนแยกได้อะไรผิดอะไรถูกก่อนแล้วสัมมาวายโมตามมาคุณเพียรผิดหรือถูกแล้วเพียรถูกคืออะไรจารย์ตอบยังไม่จบก็เพียรที่หนึ่งคือป้องกันบาปป้องกันเป็นไงป้องกันน่ะคือมันยังไม่เกิดอ่ะป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดมันเกิดแล้วอาจารย์ทำไงถ้ามันเกิดแล้วเหรอพุทธเจ้าตรัสว่าเพียรละอะไรละบาปเมื่อไหร่ละปัจจุบันใช่ไหมโยมว่าเราควรจะละบาปเมื่อไหร
4: ่
3: พอรู้ตัวมาบาปก็ละใช่ไหมไม่ใช่พุทธเจ้าบอกให้ละบาปในอดีตเอ้าละบาปในอดีตง่ายนะจันว่าอุเบกดีไปแล้วอ่ะนะพุทธเจ้าตรัสว่าอุปันนานังใช่ไหมอุปันนานังอกุศลานังธรรมานังเนี่ยนะคือบาปอกุศลกิเลสทั้งหลายในอดีตเป็นอดีตนะแต่พุทธเจ้ากลับให้ละเฮ้ยทำไมอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามันมีปัญหาถ้ามีปัญหาพุทธเจ้าไม่สั่งให้ละหรอกทีนี้ความเพียรอันที่สามที่สี่จะคู่กันความเพียรที่หนึ่งที่สองจะคู่กันอันที่หนึ่งนี่คือเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดบาปอกุศลที่เกิดแล้วก่อนละHow to do how ทำไงอะ how to คำตอบอยู่ที่คู่ที่2เนี่ยเฮ้ยบุญกุศลไหนที่ยังไม่เกิดทำให้มันเกิดดินี่คือความเพียรข้อที่3อะไรที่เป็นบุญอะบุญขนาดนี้ทำได้เปล่าบุญที่ให้พ่อให้แม่สบายใจได้ทำบ้างยังทำงานเอาเงินให้พ่อให้แม่มั้งเปล่าทำอะไรมั้งเปล่าที่มันเป็นความดีสตาร์ตตั้งแต่ทานมาศีลสติสมาธิบรรยากาศทำไปทานศีลภาวนาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าทำให้พ่อแม่เห็นว่าไอ้กุศลต่างๆที่ยังไม่เกิดเนี่ยเราทำให้เกิดละความเป็นที่สี่มันก็ตามมาคือเฮ้ยไอ้ที่เกิดแล้วอย่าให้มันเสื่อมเด้อมันเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยอย่าให้มันเหี่ยวอะแล้วก็อาจารย์แต่มันของหนูมันต้นเล็กนิดนึงนะกุศลนิดนึงนั่นแหละก็ให้เอาไม้ไปดามไว้ไม้ดามต้นของเราเนี่ยแล้วก็เอาใบตองใบเติงอะไรก็บังแดดไว้ช่วงแดดจัดๆอย่าให้โดนเพราะว่ากุศลมันอ่อนแอเพราะนั้นคู่ที่สองมันก็เลยเพียรบุญกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยเพียรให้มันเกิดแล้วข้อที่สามก็ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยนะอย่าให้มันตายคืออย่าให้มันคอหักคอห้อยเพราะโดนแดดจัดคือเพียรจัดเกินอ่ะเพียนจนแบบไม่เอาแล้วกูกลับแล้วเว้ยตอนแรกกูจะอยู่3เดือนโอ้ขอเหลือเดือนเดียวจากเดือนโอ้กูเหลืออาทิตย์เดียวจากเดือนโอ้ขอ3วันพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคืออันดับแรกต้องอย่าให้เสื่อมคืออย่าให้มันเหี่ยวอันดับ2ก็คือไม่ให้มันเริ่มตั้งตรงแล้วก็เริ่มงอกงามนะโตขึ้นจะให้มันกว้างขยายหล่นขยายหล่นขยายหล่นขยายไพบูลย์แผ่ไปเนี่ยนะเพราะนั้นความเพียรข้อที่สี่ก็เยอะมากเลยไม่ให้เสื่อมให้เติบโตให้งอกงามให้ไพให้กว้างขวางให้สุดท้ายเต็ม ให้เต็มแล้วก็พื้นที่เรามีเท่าไหร่เต็มแอดเลยไงนะทีนี้กุศลที่เต็มแอดเนี่ยมันก็มีบทบาทต่อชีวิตมากเลยดอกบัวตองดอกเดียวมันลากคุณไปแม่ห้องสอนไม่ได้หรอกแต่พอมันเต็มพื้นที่เนี่ยฮ่าตื่นเต้นกันเอาไปดูอะไรก็ดูดอกบัวตองเอาไปดูทำไมมันเยอะเพราะนั้นนักบวชรูปเดียวเนี่ยก็ไม่มีเสน่ห์นักบวชรูปเดียวไม่มีเสน่ห์ไม่น่าดูเดินไปตอกแตกตอกแตกรูปเดียวนี่มันไม่มีพลังแต่ถ้ามากันทรึบนี่นะชาวบ้านตกใจเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเหลืองอลามเฮ้ยพระภิกษุ500รูปอย่างเงี้ยนะถึงละ500เดิน2แถวแถวละ250จะพักวัดไหนเนี่ยวิ่งกันแล้วนะบาสุกบาสิกาวิ่งกันหัวสุกหัวสุนนะเพราะอะไรมันเยอะมันเต็มพื้นที่อะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาไปเผยแผ่ธรรมเห็นแล้วพุทธเจ้าไปด้วยบารมีที่สร้างสมมาเนี่ยสี่อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะปึ้มเอาชนิดพระเจ้าสุทโธทนะตะลึงนะส่งทหารไปนิมนต์ทั้งหมด10รอบรอบละพันละพันรวมเป็นหมื่นนึงหายแซ่บหมดไปบวชเบิร์ดอย่างงี้ลองคิดดูหน้าแขนเนาะยังไม่มาสักกะทีอย่างเงี้ยแล้วพุทธเจ้าเสด็จแล้วเนี่ยนะพระเจ้าเสด็จมาแล้วไปบินทบาทเฉยเลยเอ้าก็ตัวเองไม่ได้นิมนต์มาฉันนี่พระองค์ก็ต้องบินทบาทแต่ถ้านิมนต์ท่านก็ไม่ได้ไปบินไปพบกันกลางถนนแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถปลดยมห่อเนี่ยให้บรรลุมันอีตรงกลางถนนแล้วมันแอบปลดยังไงก็เอ้าก็มาดูถูกนี่นะพระเจ้าสุทโธทนะก็เสียศักดิ์ศรีกษัตริย์นะเนี่ยมาขอทางทำไมพุทธเจ้าบอกเราไม่ใช่วงกษัตริย์นะแต่เราเป็นพุทธวงศ์เราอยู่วงพุทธเจ้าเราอยู่วงผู้รู้แล้วอ่ะเรารู้แล้วอ่ะแต่เธอไม่รู้อ่ะเรารู้แล้วอ่ะรู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าชีวิตมันทุกข์อ่ะเหตุกับทุกข์ก็เนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิตัณหาเนี่ยอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีไม่เป็นเนี่ยก็แค่นี้เอาสั้นกว่านั้นได้ไหมอาจารย์เอาสั้นก็6อ้าวเมื่อกี้3นี่ว่าสั้นเออ6นี่สั้นอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสกันอยากได้ธรรมะทําอยากได้ธรรมะนี่ก็เป็นธรรมะตัณหาอันนี้แหละเหตุกระทุกอ้าวแล้วพุทธเจ้าทําไมถึงทําให้มีคนเยอะได้โอ้พุทธเจ้าเห็นทุกข์พุทธเจ้าก็ไปใครเห็นทุกข์ก็ตามไปคนไม่เห็นทุกข์ไม่ไปหรอกใช่มั้ยใครตามไปมากไปบัดพยัดพะวงใช่ไหมออกไปออกไปออกไปออกไปโหยโสธราพิมพาก็จะไปหรือเปล่ายังไม่ไปต้องรอให้พระนางประชาบดีโคตมีไปก่อนเออเดี๋ยวนี้พระนางประชาบดีโคติไปไม่ได้ตราบใดที่พระเจ้าสุทโธทนะยังไม่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นก็พอมันเห็นถูกมันก็จะทำอะไรๆถูกมาจนมันที่มันทำได้ก็เพราะมันเพียรถูกอ่ะคือพอมันเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกปั๊บมันเพียรอะไรเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกสิพอมันเพียรถูกเสร็จแต่มันก็ลืมนะเป็นบางครั้งมันก็ลืมไอ้สัมมาสติเลยจำเป็นตรงนี้สัมมาสติจึงไม่ใช่ที่แบบคอยจ้องคอยจับนะ present time แล้วเป็นคนใจดำเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรวะแต่ว่าเป็นคนที่แบบนึกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็เลยออกจากผิดมาสู่ถูกได้อย่างไม่พลาดก็เลยเป็นสัมมาสติเอาตกลงเราฝึกสัมมาสติตอนไหนอ่ะหนูฝึกสัมมาสติตอนกี่โมงอ่ะฮะ
4: ฝึกในแต่ละขณะ
3: ฝึกในแต่ละขณะใช่ไหมไม่ใช่การฝึกสัมมาสติเนี่ยต้องฝึกตอนที่เห็นเนี่ยแหละเมื่อคุณกำลังแสดงความเห็นนักข่าวเข้ามามีความเห็นยังไงจะบวชเป็นภิกษุณีหรือจ๊ะคิดยังไงอ่ะถึงจะบวชภิกษุณีมันต้องแสดงความเห็นล่ะมาแล้วสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนถึงต้องเห็นว่าเฮ้ยเห็นถูกคืออะไรเห็นผิดคืออะไรคุณกำลังพูดความเห็นนะ ข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยสัมมาสติต้องมาทำตรงนี้อ้าวอาจารย์เลยหนูต้องกลกเกรงตัวไม่ต้องตอนแสดงความเห็นเราค่อยมีสติอาจารย์แล้วตอนอื่นนะตอนคิดความคิดมีอยู่เรื่อยๆเนาะคิดก็ต้องมีสติถ้ามีสติไปมันคิดผิดดิเผลอคิดผิดนิดเดียวเองอะนิดเดียวเองผู้ชายคนนึงอะภรรยาถามอะพี่ดูพระรูปนี้ดิสงสัยเป็นนักจำอวดนะพี่เนาะวุ้ยยิ้มใหญ่เลยคือพระท่านยิ้มให้กับผู้หญิงคนนึงอะใส่บาตรแล้วผู้หญิงคนนี้สามีก็อธิษฐานจิตท่านได้เห็นทำใดข้าพเจ้าได้เห็นทำนั้นพระภิกษุคือพระอรหันต์รูปนั้นมองหน้าแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยบรรลุอรหันต์ได้ท่านก็เลยยิ้มพอยิ้มไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมันก็ปากไม่ดีมันก็เลยไปแซวแล้วชวนผัวคิดด้วยไอ้ผัวก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยเออใช่ใช่เท่านั้นแหละชาติต่อไปผู้หญิงเป็นลูกนักกายกรรมผู้หญิงแสดงกายกรรมเก่งมากฟิวแต่ผู้ชายเนี่ยมีบุญมากกว่าหน่อยเพราะไม่ได้ปากเสียเหมือนผู้หญิงก็เลยไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็ไปหลงรักนางกายกรรมเนี่ยเลยยอมไปแต่งงานพอแต่งงานเสร็จก็กายกรรมไม่เป็นไงก็ต้องไปเป็นนักลูกหาบกูเป็นเศรษฐีเนาะแต่ว่าความรักไอ้ผู้หญิงก็เลยต้องตามไปหาของหาอะไรจนกระทั่งมีลูกพอมีลูกผู้หญิงนั่นก็แบบดูถูกสามีไงเถอะเอ้ยเขามีความสามารถมากกว่าใครๆก็ดูเขาแล้วเขาก็สวยอย่างเงี้ยเขาก็เลยแต่งเพลงร้องเพลงเยาะเย้ยสามีอยู่เลยสามีเขาแค้นอะก็แล้วพอหนีออกไปเลยไปฝึกกายกรรมคนเดียวเลยตอนนี้เห็นไหมที่ทำนี่แค่อะไรแวบหนึ่งที่คิดเพราะนั้นสัมมาสติเนี่ยแค่คิดนี่ก็ต้องมีสติเพราะอะไรถ้าคิดผิดขอเข้ามารีบขอเข้ามาด่วนเพราะอะไรมันไม่งั้นก็ต้องไปรับวิบากกันหน้ามืดเนี่ยแต่ถ้าไม่ขอเข้ามาล่ะเราสิก็เหมือนคนเนี้ยแต่คนนี้บรรลุธรรมที่ไหนบนปลายไม้บนยอดไม้เนี่ยเพราะอะไรกำลังแสดงกายกรรมอยู่ชาวบ้านก็ดูกันเอ๊พระพุทธเจ้าเสด็จมาเท่านั้นเนี่ยชาวบ้านไปที่พระเจ้าเลยเขาก็ทำไมแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้เขาแสดงไปแสดงสิเราจะดูแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมสอนคนเนี้ยบรรลุบุญอากาศนั่นแหละสอนว่าไงอ่ะสอนว่าธรรมดาบัณฑิตคือผู้ที่รู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วนะธรรมดาบัณฑิตเนี่ยคนละความอะไรวอนความรักใคร่ในขันธ์ทั้งหลายซะแล้วก็พ้นทุกข์มันถึงจะถูกสอนแค่เนี้ยพอสอนแค่เนี้ยท่านฟังเสร็จท่านบรรลุเพราะอะไรเออว่ะเพราะอะไรเอาวอนลูกเมียรักใครเมียเนี่ยถึงต้องมาลำบากเงี้ยแต่ถ้าเธอต้องการใจคนสนใจอ่ะเธอก็ละความอะไรวอนละความรักใครในขันทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งเมียสวยนั่นเลิกซะแล้วก็พ้นทุกข์ซะมันถึงจะถูกท่านฟังเสร็จอ๋อท่านก็บรรลุอรหันต์ตรงนั้นน่ะยังเป็นชาวบ้านนักเป็นนักกายกรรมด้วยกำลังโชว์อยู่ด้วยโหดีใจสุดขีดจากที่เคยโดดแล้วหมุนตัวได้7รอบเป็น14รอบพิวแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยอุคเสนะชื่ออุคเสนะผู้ชายคนนี้เป็นลูกเศรษฐีแต่ต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะรักผู้หญิงและที่รักผู้หญิงก็เพราะมันชาติก่อนมันก็คือเมียเราที่ไปใส่บาตรด้วยกันแล้วเมียมันชวนคุยหน่อยนึงไอ้สามีก็คิดหน่อยนึงก็พูดไปอย่างนั้นเออใช่ใช่เท่านั้นแล้วก็ต้องมาลำบากเห็นไหมเพราะนั้นสติเห็นให้ถูกนะว่าคุณควรจะมีความเห็นให้ถูกเมื่อคุณต้องแสดงความเห็นคุณควรที่จะมีความเห็นให้ถูกนะในขณะที่คุณคิดคุณควรที่จะมีความเห็นถูกในขณะที่คุณพูดในขณะที่คุณเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่คุณประกอบอาชีพเข้าใจไหมฟังแล้วเครียดนะจันไม่ใช่เครียดมันก็ทีละอันเดเวลาเขาถามความเห็นเราก็พูดถึงความเห็นแต่พอเรื่องความคิดบางทีมันอยู่คนเดียวมันก็คิดเนาะคิดชั่วๆก็มีคิดดีอยู่ในส้วมก็คิดยัง นอกสูงก็คิดยังแต่งตัวแบบนี้ก็คิดยังพอแต่งตัวอีกแบบก็คิดยังใช่ไหมเห็นหน้าคนนี้คิดยังหันไปหน้าอีกคนนึงก็คิดยังอะไรเงี้ยเพราะนั้นแค่คิดก็ต้องมีสติใช่ป่ะคือนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้คิดผีลูกเนี่ยเพราะนั้นจึงเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกได้สรุปแล้วคุณจะทำอะไรได้สำเร็จไม่ใช่คำพูดอย่างเงี้ยคุณจะพูดได้สำเร็จก็ต่อเมื่อคุณต้องเห็นถูกก่อนว่าอันนี้พูดผิดอันนี้พูดถูกถ้าคุณบอกว่าพูดผิดมีอะไรบ้างหรอพูดถูกจบคุณต้องคล่องแล้วก็ไม่ใช่ประจำยากอะไรนักหนาไงพูดผิดก็โกหกสอนเสียเจ้าค่ะเพื่อเจอไงอาจารย์แล้วพูดถูกก็งดเว้นเนี่ยงดเว้นสี่ตัวเนี่ยแล้วพูดอะไรพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ให้มันไปสี่ตัวเนี่ยพูดไปเถอะเห็นไหมเหรอโอเคทีนี้ข้าพเจ้าพูดแล้วนะถ้าจะพูดต้องมีสัมมาทิฏฐิมาก่อนเห็นถูกก่อนว่าเฮ้ยอันไหนผิดถูกพอรู้ว่าอันนี้ถูกก็และอันนี้ไม่ผิดละถูกแน่นอนก็พูดไปเอาละอะไรอาจารย์เธอต้องมีสัมมาวายโมคือเธอต้องเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกเพราะว่าพูดไปเผลอไปพูดผิดละกำลังพูดดูท่าดีสงบดีแต่เดี๋ยวเฮ้ยชักเผลอเจออีกละเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเลยมันเฮ้ยเนี่ยมันก็เลยคำว่าเฮ้ยนี่ก็คือเป็นลักษณะว่าสัมมาวายโมทำงานในแง่ที่ว่าเพียรเห็นถูกว่าเฮ้ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นเป็นอดีตนะเฮ้ยที่พูดเมื่อกี้นี่พูดผิดนี่นะเฮ้ยที่พูดเมื่อกี้นี่มันเฮ้ยพูดแล้วแบบมันดูถูกเขานี่นะเนี่ยรีบขอโทษนะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยใจจริงๆเนี่ยมันคิดอย่างนี้ท่านแต่มันพูดไปงั้นมันทำให้ดูเหมือนข้าพเจ้าดูถูกท่านเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะท่านอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: เก่าใหม่
3: ก็คือหมายความว่าพอเห็นถูกเนี่ยมันจะเพียรถูกคือเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดคือรู้เลยว่าถ้าขืนปล่อยนะตายแล้วไอ้นี่มันเอาเรื่องเนี่ยมันจะไปแจ้งความแล้วมันจะลงโซเชียลแล้วมันจะระเบิดเข้าไปในกลุ่มไลน์ตายเลยเราละตามแก้ปัญหาหน้ามืดมันเป็นปัญหาอนาคตที่ยังไม่เกิดต้องไม่ให้เกิดแล้วทำไงดีอ่ะ now
5: ถ้าเป็นพระก็ขอเข้ามาปรุงอาบัติ
3: ด่วนเลยพอนึกขึ้นได้ว่าอาบัติข้อไหนเนี่ยต้องรีบไปปรุงอาบัติเดี๋ยวนั้นถ้าไม่ปรุงเนี่ยเกิดตายตอนนั้นตายอะไรเงี้ย
5: ไม่ปรุงมันเห็นอย่างนั้นนะครับ
3: มันเห็นแล้วมันก็ทุกข์เขาเรียกวิปฏิสารมันแปลว่ามันร้อนใจ
5: เองครับ
3: ใช่มันร้อนใจมันผิดมันผิดมันผิดมันผิดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพูดเดี๋ยวคำพูดขึ้นมาก่อนคุณจะพูดคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายโมก็คือสัมมาวายโมก็คือป้องกันบาปป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเฮ้ยแต่มันเกิดแล้วนะพูดแล้วมันงอนแล้วเฮ้ยมันเดินแล้วเฮ้ยละมันเป็นอดีตก็จริงแต่ว่าต้องไปขอโทษอะไรให้มันจบไม่ใช่ว่าเอ้าช่วยไม่ได้พูดไปแล้วก็แล้วแต่เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องก็สู้กันถึงสั้นสางก็ได้ก็มานี่อันที่3บุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดไม่เคยคนเนี่ยข้าไม่เคยง้อใครเอาบ่ะต้องง้อไอ้คนนี้แล้วเว้ยอะไรที่ไม่เคยทำแล้วเขาก็จะแปลกใจเฮ้ยอะไรนะคิดนี่หรอจะขอโทษฉันคุณยังคิดนี่นะขอโทษไม่เคยขอโทษใครนะสมมุติเอ้าแล้วอันที่4ก็ตามมามันไม่ใช่ว่าขอโทษครั้งเดียวแล้วจบหลังจากนั้นเลยชำนาญเลยเป็นคนที่ขอโทษขอบคุณนะก็ติดปากแล้วขอโทษค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่เนรคุณคนตอบแทนคุณคนเนี่ยก็มาละอ้าวคุณจะพูดสักอย่างนึงเนี่ยคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายโมและสุดท้ายสัมมาสติต้องมาด้วยตัวถ้าคุณนึกไม่ถึงอะหรอคาดไม่ถึงก็ไม่ได้คุณต้องมีสัมมาสติคืออะไรรู้พอนึกขึ้นได้ว่าอะไรผิดเลยถูกเนี่ยมันก็มาเสริมตัวเนี่ยเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกทำได้ไงก็พอเห็นเพราะนั้นคุณธรรมในการเห็นในการคิดในการพูดในการทำในการประกอบชีพห้าอย่างเนี่ยต้องมีคุณธรรม3ข้อแวดล้อมคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมไว้เข้าใจเนาะเนี่ยนี่คือธรรมะที่อยู่ในพระสูตรยาวมากชื่อว่ามหาจัตตาริสกสูตรซึ่งยาวมากแล้วคนอ่านไม่ค่อยเข้าใจวันนี้พูดสรุปให้หนูฟังเข้าใจนะ
5: ผมยังงงนะครับหลวงแม่เพราะว่าอีกตัวนึงมี7 แล้วก็แล้ว
3: ทำไม
5: ฝั่งสาสวะมีเกตมาจะมาตันอยู่ที่สัมมาวายามะแล้วก็ต่อด้วยสัมมาวิมุตติต่อด้วยสัมมาวายามะความเพียรสัมมาญาณะสัมมาญาณะความ
3: ไม่ใช่คืออย่างนี้7ข้อเนี่ยพอคุณเห็นถูกมันจะคิดถูกมันจะพูดถูกมันจะทำถูกมันจะมีอาชีพถูกแล้วมันจะเพียรถูกแล้วมันจะมีสติถูกมันเจ็ดข้อแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมาธินะที่เป็นสัมมาสมาธินะต้องมี7ข้อนี้เป็นองค์ประกอบต้องมี7ข้อนี้เป็นเหตุเพราะนั้นคุณสตาร์ทในพระพุทธศาสนานี้คุณไม่ใช่ไปสตาร์ทที่สัมมาสมาธิแต่คุณเห็นถูกหรือยังคิดถูกเป็นหรือยังพูดถูกเป็นยังทำถูกเป็นยังอาชีพถูกยังคุณทำถูกเพราะคุณเพียรถูกยังแล้วสติของคุณเป็นสัมมาสติจริงยังหรือว่าเป็นสติคนนั้นสอนสติคนนี้สอนอีกคนนึงสอนอีกอย่างคนนึงบอกนั่งห้ามเดินอีกกลุ่มว่าเดินห้ามนั่งอีกกลุ่มนึงบอกเดินครึ่งนั่งครึ่งอีกคนนึงบอกเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรกันแน่ไม่เอาไปดูพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าสอนว่าสัมมาสมาธิมันอยู่ข้อที่8นู่นอะสัมมาสมาธิต้องมี7เหตุถ้าไม่มี7เหตุนี้สัมมาสมาธิไม่เกิดสัมมาสมาธิต้องมี7องค์ประกอบความหมายว่าไงก็หมายความว่าสิ่งเนี้ยมันต้องมีอีก7สิ่งนะเป็นเหตุอะไม่ครบ7ไม่เกิดหมายความว่าไงก็เนี่ยก็หมายความว่าคุณจะต้องการมะม่วงพันธุ์ดีสมมติไม่มีอ่ะต้องอาศัย7เหตุ7เหตุอะไรแต่เหตุสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมะม่วงน่ะใช่มั้ยไอ้เม็ดมะม่วงเนี่ยสำคัญที่สุดใช่มั้ยแต่มันต้องมีเหตุอย่างอื่นน่ะประกอบอยู่ถ้าไม่มีเม็ดมะม่วงแล้วไม่มีน้ำปลูกไปก็ตายมีน้ำมีไม่มีดินน่ะก็ตายมีดินแต่ไม่มีที่ปลูกอ่ะมันมีดินแต่ว่ามันไม่มีกระทะไม่มีอะไรพอไปว่างกับแผลน้ำไหลมันต้องประกอบครบ7เนี่ยเพราะนั้นเรามีหน้าที่ทำอะไรไปเห็นให้ถูกซะไปคิดให้ถูกซะไปพูดให้ถูกซะไปทำให้ถูกซะไปมีอาชีพให้ถูกซะแล้วก็เพียรออกจากผิดไปสู่ถูกซะแล้วก็มีสตินึกขึ้นได้เฮ้ยนี่แค่กายกองสกปรกนี่มันก็แค่เวทนาความรู้สึกสุขใจมันก็แค่จิตเกิดดับไม่เห็นจิตใครจิตไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นจิตมันก็แค่ธรรมะก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอภิญญากตาธรรมมันก็เป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นถ้าคุณมีสติถูกอย่างเงี้ยครบเนี่ยไม่ต้องกลัวพอคุณนิ่งเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิเพื่อสิ้นอสุภะจบไม่ต้องมาวิ่งเพราะต่อจากนี้คือสัมมาญาณะพอคุณมีสัมมาสมาธิเช็คที่ไหนคุณจะมีความรู้ถูกเช็คได้ว่าคุณรู้ถูกคุณจะหลุดถูกเลยอาจารย์เอาน้อยๆหน่อยได้ไหมสามข้อก็ได้คุณเห็นให้ถูกแล้วไม่ต้องกลัวถ้าคุณเห็นถูกปั๊บคุณจะรู้ถูกพอคุณรู้ถูกคุณไม่ต้องกลัวคุณหลุดแน่นอนเห็นให้ถูกรู้ให้ถูกหลุดพ้นถูกสามข้อเนี่ยพอแล้วสามข้อเนี่ยอัจจันตะนิโถคุณประสบความสำเร็จที่สุดละอัจจันตะโยคะเขมีคุณปลอดโปร่งที่สุดในโลกเลยคุณหลุดละจากโยคะทั้งหลายที่ประกอบที่มันเป็นโยคะประกอบจิตคุณเป็นสังโยชน์สารพัดหลุดละแล้วคุณก็อัจจันตะพรหมจารีคุณประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วถึงที่สุดพรหมจรรย์ละอัจจันตะประโยชน์สานุคุณถึงที่สุดของที่สุดละสุดละและสุดท้ายเศษโถเทวานุสานังคุณเนี่ยรู้ไหมคุณเป็นที่เคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คือ3ข้อเนี่ยเห็นให้ถูกแล้วก็รู้ให้มันถูกอ้าวคนเรามันเห็นถูกความรู้มันก็ถูกสิแต่ทุกวันนี้ที่ยังงงๆเงงๆอยู่อะไรคุณเห็นผิดนี่นะคุณเห็นไม่ถูกนี่นะพระไตรปิฎกคุณไม่เห็นทำไมคุณไม่เอามาอ่านไม่เห็นเหรออยู่ในตัวไม่เห็นเหรอตัวหนังสือภาษาไทยนู่นอ่านนู่นไม่ค่อยเข้าใจเอาก็ถามไม่เป็นยังไงศึกษาดิเห็นให้ถูกก่อนดิพอคุณเห็นถูกหมดความรู้คุณจะถูกคุณไม่ต้องกลัวหลุดถ้าเห็นถูกรู้ถูกมันหลุดยังไงอาจารย์ก็มันหลุดจากการเดินทางผิดไงมันจะหลุดจากที่ว่า
6: เดินตกหลุมหลุดจากการที่เดินเหยียบน้ำหลุดจากการที่ไปเดินชนคนนั้นคนนี้หลุดจากการที่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรหลุดเบิดหลุดไอ้ที่ไม่ดีหลุดหมดนี่คือหลุดพ้นถูกหลุดจริงๆ
5: หลวงแม่ขออนุญาตเดี๋ยวมันจะเลยไปสาสวะหลวงแม่แปลว่าอะไรครับ
6: อาสวะท่านรู้จักไหม
5: อาสวะพอทราบครับสาสวะนะครับหลวงแม่ไม่ทราบ
6: ก็อาสวะนะ
5: คร
6: ับ สาสวะนะก็อยู่กลุ่มเดียวกันเนาะก็คือหมายความว่ามันมีอ่ะมันมีอาสวะ
5: อีกตัวนึงไม่มีหัวล้อพอจะทราบเพราะตัวนี้ไม่ได้ยินดีอะไรด้วย
6: ก็
5: อีกตัวสาสวะนะครับหลวงแม่ไม่ทราบแต่ว่าคำแปลมีไม่รู้จะเอาแบบไหน
6: คืออย่าง
5: น
6: ี
5: ้บอกว่ามียังติดบุญอยู่บางคนบอกยังติดสุขอยู่ยังบางคนบอกยังมีความอยากอยู่บางคนบอกยังมีความตามความชอบใจอยู่เนี่ยครับหลวงแม
6: ่อ๋อคือหมายความว่าคือแบบเนี้ยมันเป็นแบบสาสวะอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะว่าไอ้คิดแบบนี้มันเป็นสาสวะไงเนาะมันเป็นโลกิญญาไงนะคือเขาจะจำแนกออกมาไง
5: ข้องอยู่ในอารมณ์อยู่ใช่ไหมครับแม
6: ่อ๋อคำว่าสาสวะก็คืออาสวะสี่นะฮะกามาสวะ
5: ภาวะ
6: สวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะอาสวะทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าในขณะที่คุณคิดพูดทำเนี่ยก็มีอาสวะสี่ประกอบอยู่มันคืออะไรไม่ต้องไปสนใจมันหรอกตามใดที่คุณทำด้วยความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่เนี่ยเพราะว่าอวิชชานี่แหละทำให้เกิดอาสวะ
5: ข้ออ
6: วิชชาสวะไง
5: ข้อ
6: แล้วอาสวะทำให้เกิดอะไรอวิชชาก็ทำให้เกิดวิชชาวนกันอยู่เนี่ยอวิชชาทำให้เกิดอาสวะอาสวะทำให้เกิดอวิชชา
5: เพราะว่ามหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยถ้าญาติโยมฟังอะครับหลวงแม่จะมี
6: ใจ
5: มาก
6: คือถ้าจะพูดญาติโยมต้องสรุปมาก่อนเน
5: า
6: ะ
5: ครับเข้าใจโยมแม่พ
6: ู
5: ดถ
6: ึ
5: งถ้าจะบอกว่าโยมก็ปฏิบัติทำได้อย่างเงี้ยครับ
6: แต่ว่าโยมเนี่ยจะปฏิบัติยังไงเนี่ยส่วนมากมันจะมีอวิชชานำเมื่อมีอวิชชานำยังไงมันก็บ้าบุญบ้าบาปบ้าบังคับจิตที่ดิ่งนิ่งเนี่ยเขาเรียกมันมีสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเพราะนั้นชาวบ้านยังไงมันก็มีอาสวะทีนี้เมื่อชาวบ้านมีอาสวะเนี่ยมันก็สังขาราปัจจยาวิญญาณังมันมีวิญญาณแน่นอนเพราะชาวบ้านก็ไม่รู้จักวิญญาณอีกวิญญาณคืออะไรไม่รู้จักหรอกเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะงงอยู่นั่นแหละว่าวิญญาณคืออะไรสอนไปเหอะสอนยังไงก็ไม่เข้าใจวิญญาณคือตัวรู้นะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชีววิญญาณกายวิญญาณมันวิญญาณมันก็ยังไม่เข้าใจวิญญาณ

0: ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างงอกรากออกมาแล้วก็สลายเป็นรากปลายหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้หาไม่เจอละอันนั้นคือมะม่วงลูกนั้นหายไปละทั้งแกนมันทั้งเม็ดในมันทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันสลายหมดละแต่อ้าวก็มีต้นมะม่วงอยู่นี่ไงอ้าวก็มีลูกมะม่วงนี่ไงใช่ไหมลูกอีกตั้งหลายลูกไงนะเนี่ยก็คือเป็นสภาวะที่คนไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณคืออะไรฮะแต่ถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณโอ้โหมันขยายวิญญาณได้ด้วยนะจากหนึ่งวิญญาณนี่ขยายเยอะนะใช่ไหมเราคนเดียวนี่ไปผลิตลูกได้กี่คนอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงกิริยา
0: ใช่ป่ะ
1: ถ้าพูดถึงกิริยารู้จักยิ่งไม่เข้าใจครับหลวงแม
0: ่ไม่ต้องพูดหรอกมันต้องไปพูดถึงว่า
1: อุปมา
0: อวิชชาครับอวิชชาที่มันไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่มันเลยต้องสนใจว่า what is อริยสัจสี่ทุกคืออะไรเหตุเกิดทุกคืออะไรความไม่มีทุกข์คืออะไรทางดำเนินชีวิตให้ถึงความมีเฉพาะละทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรก็เอาไว้ซ้ายมือซะที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันจะไปอยู่ขวามือละเอาใหม่ดิที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ทุกข์สิอ่ะจบไปอ่ะตรงนี้ส่วนที่ไม่ทุกข์ชีวิตที่ไม่ทุกข์มีไหมมีที่ไม่ทุกข์ก็เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์แค่นั้นเองไอ้ที่ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ก็เพราะปฏิบัติตรงมรรคแปดไงก็ต้องมาศึกษามรรคแปดมีอะไรบ้างไงก็เริ่มเลยเห็นถูกคิดถูกก็พูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกเอ๊ะจะทำถูกได้ไงก็เห็นให้ถูกก่อนว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็มาเพียรถูกซะออกจากผิดไปสู่ถูกแล้วก็มีสติถูกซะก็คือมีสติคอยนึกว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ออกจากผิดไปสู่ถูกไม่ใช่ว่ามามีสติแบบเกรงเครียดต้องใช้เวลาต้องไปเดินไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แล้วต้องเหรอไม่เห็นพุทธเจ้าสั่งอะไรแบบนั้นนี่แต่พุทธเจ้าสั่งว่าให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วมีสติออกจากผิดไปสู่ถูกเอาถ้าเรามีสติตรงนั้นมันก็ดีสิใช่ไหมพอเรารู้ตัวว่าผิดปั๊บแล้วเราก็มีสติรู้ตัวแล้วเราก็ออกจากผิดไปสู่ถูกเนี่ยเอ้าช่วยใครก็ช่วยเรานี่แหละใช่ไหมใช่ไหมเพราะมีสติเพราะฉะนั้นก็คือความเห็นความเพียรสติสามตัวเนี่ยจะต้องแวดล้อมพฤติกรรมในแต่ละวันของเราแล้วพฤติกรรมของเราในแต่ละวันนี้มันก็สืบเรื่องกันอ่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องความเห็นเดี๋ยวก็ต้องคิดแล้วก็ต้องพูดกันแล้วก็เดี๋ยวต้องเคลื่อนไหวร่างกายล้างถ้วยล้างจานไม่ใช่มันจะมาเกรงเฉพาะเป็นบางเรื่องบางส่วนบางตอนเฉพาะจับไม่กวาดเฉพาะเหยียดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยกำหนดสติสัมปชัญญะไว้7หมวดสตาร์ตตั้งแต่ว่าก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังอย่างนี้นะแล้วก็แลเหลียวโอ้แลเหลียวก็เกิดปัญหานะแล้วแค่ดูนี่ก็เกิดปัญหาเนี่ยมองหน้าผมทำไมเท่านั้นเป็นเรื่องใช่ไหมแลเหลียวแล้วก็เหยียดงอใช่ไหมอย่างนี้นะพอเหยียดงอเสร็จแล้วไปไหนอ่ะพอเหยียดงอแล้วนุ่งห่มแล้วสินุ่งข้างล่างห่มข้างบนต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยนะนี่พอนุ่งห่มเรียบร้อยไปไหนอ่ะก็ถือบาตรเขาไปถือบาตรเลยถืออะไรก็แล้วแต่มีสติในการถือหน่อยอย่าให้มันตกแตกแล้วก็จีวรจีวระคือผ้าพอเสร็จแล้วไปไหนเอาก็ต้องถึงเวลากินต้องมีสติในการกินนะกินอย่างเดียวไม่ได้กินเคี้ยวเคี้ยวไม่ดีนะกัดลิ้นตัวเองกัดแก้มตัวเอง อร่อยเกินกึบไอ้ชึกเนี่ยมีสติในการเคี้ยวมีสติในการดื่ม What is you drink alcohol or นิดหน่อยไม่ได้ No หนูแค่ผสมมันจะไม่ได้หนูผสมสไปซ์กับเบียร์หน่อยไม่ได้มันมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อย่า What อะไรดื่มอะไรเนี่ยแล้วก็มีสติตอนชิมริมรสแต่อ้าวหนูแม่ได้ติดหนูแค่ชิมยาไอและอีกชิมไปกี่หนก็แค่300หนมันติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเนี่ยเนี่ยกลับข้างหน้าถอยข้างหลังแล้วเลี้ยวเหยียดงอนะนุ่งคอมถือแล้วก็กินเคี้ยวดื่มชิมริมรสจบแล้วกระโดดมาฝั่งนี้ไปไหนไปส้วมละสิ อุจจา

0: ระปัสสาวะเนี่ยเนี่ยห้าหมวดที่กระโดดมาฝั่งนี้แม้แต่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องมีสติไม่ใช่รีบรีบฉี่รีบรีบถ่ายรีบรีบจะไปเดินจงกรมเนี่ยก็เราเป็นไงส้วมเลอะทำไมปล่อยส้วมเลอะได้ไงพอดีโทษค่ะเมื่อกี้รีบอะรีบไปไหนจะไปเดินจงกรมเอ้าก็อันนี้มันไม่ได้ฝึกสติคุณเหรอฉี่ถ่ายแล้วก็หันไปดูสิสะอาดไหมล้างให้สะอาดแล้วค่อยไปเอ้าทิ้งน้ำไว้ทำไมเอาน้ำก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งน้ำในขันอาบัตสำหรับภิกษุภิกษุณีทิ้งน้ำทิ้งไว้ในขันอาบัตไม่ได้กันทิ้งน้ำก็อาบัตแล้วทำไมต้องอาบัตหนึ่งน้ำบางที่เป็นน้ำที่มีหินปูนทิ้งน้ำไว้หน่อยพอมันเคลือบแห้งปั๊บเป็นหินปูนติดล้างยากเห็นไหมสองเดี๋ยวน้ำไว้หน่อยมดตกลงไปกระเดากระเดาอ่ะจักจักจักมันตกทะเลเลยก็ลำบากหมดสามเหลือน้ำไว้หน่อยสามารถให้เป็นที่เพาะยุงใช่ไหมแล้วก็สี่ไอ้คนที่เขาเข้ามาเขาก็โกรธมันอะไรมันเหลือไว้เนี่ยน้ำฉี่น้ำอะไรมันเนี่ยแอะขยะขยะเนี่ยแต่ถ้าก่อนจะไปเราเทให้หมดล้างให้สะอาดแล้วคว่ำภาชนะซะเนี่ยอันนี้คือความละเอียดของพุทธเจ้าว่าต้องมีสติในการถ่ายในการฉี่เห็นไหมแม้แต่ใช้องค์นั้นกระโดดมานี่ละหมวดที่เจ็ดหมวดสุดท้ายเหลือเจ็ดข้ออีกในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งกลับมาอีกละเดินยืนนั่งอ่ะทำไมย้อนกลับมาอันเก่ามันคนละอันกันละอันสุดท้ายนี่ก็คือสรุปว่าไม่ว่าคุณจะเดินคุณต้องเดินก่อนนะแล้วคุณถึงจะหยุดยืนไม่ใช่ว่ายืนเดินนั่งยืนเดินกำลังเดินอยู่นั่งนี่คุณตายเลยนะพุทธเจ้านี่โอ้โหธรรมะพุทธเจ้าที่แสดงนี่สุวากาโดปวตาโมทำที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่าพูดกลับหน้ากลับหลังเดินยืนหยุดแล้วค่อยนั่งแล้วก็ค่อย
1: นอน
0: ภาวนาทีนี้นอนนี่ก็คือในตรงนี้ใช้คำว่าหลับคือบางทีเรานอนแต่เราไม่หลับเนาะเพราะนั้นเขาถามว่าเธอหลับกลางวันเธอนอนกลางวันบอกไม่เคยแต่เห็นมันนอนบ่อยมันก็บอกไม่คือไม่ได้หลับคือนอนพิจารณาทำนอนก็คือนอนนั่นแหละว่าเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือนอนได้แต่ว่าก็ระวังเวลาจะนอนน่ะปิดหน้าต่างปิดอะไรคนเห็นน่าเกลียดเดินผ่านเห็นนอนโป้นอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้มีสติเนี่ยเดินยืนนั่งนอนหลับไม่หลับก่อนคือเอนตัวลงนอนแล้วมันจะเคลิ้มหลับมีสติก็ดีหลับตื่นแม้แต่คุณตื่นมาคุณก็ต้องมีสติสะดุ้งตื่นปั๊บสิ่งแรกปั๊บเข้ามาในสมองเนี่ยสติต้องมาละเห็นถูกไหมว่าสะดุ้งตื่นปุ๊บคุณนึกถึงใครก่อนพอเราตื่นปุ๊บเราก็ขอนอบน้อมต่อพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้ดูตรงนี้นโมตัสสะโตเนี่ยอันนี้แสดงว่าหัวใจเราอยู่กับพุทธเจ้าตลอดที่มันจะหลับจะตื่นจะอะไรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเพราะทำไมอ่ะทำไมก็พุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องแม้คิดถึงคนนี้แหละแบบดีที่สุด the best ละแต่ส่วนมากจริงเหรอพอคุณตื่นมาคุณใบหน้าของใครบางคนลอยหรือเปล่าเออคนนี้หล่อนะคนนี้ไม่หล่อนะคนนี้พบเมื่อวานนั้นใบหน้าเขายังติดตาตรึงใจโอ้นะเพราะฉะนั้นเดินยืนนั่งหลับตื่นมาพูดตอนนี้มีสติมาย้ำอีกแล้วก็นิ่งเดินยืนนั่งนอนนะตื่นแล้วก็พูดแล้วก็นิ่งอีก7ข้ออยู่หมวดที่7หมวดที่7ก็มี7ข้อเนี่ยสติสัมปชัญญะมีทั้งหมด7หมวดการเจริญสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยก็คือมาจากยาธาตุซึ่งแปลว่าความรู้นะยาเราเอาปากไปสังหน้ารู้อะไรรู้ชัด
1: มันเหมือนอาการพิจารณาซ้อนลงไปใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่เป็นความรู้ที่รู้ชัดนะปะรู้ชัดซ้ำไม่ใช่ชัดธรรมดาอย่างถูกต้องตรงตามทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะอย่างถูกต้องซ้ำปะชัญญะเห็นนะซ้ำปะชัญญะเนี่ยก็คือรู้ ตะนี่คือชัดสามนี่คือสัมมาม าจากสัมมาก็คือถูกต้องตรงกับอริยสัจสี่ในสัมปชัญญะเนี่ยนะเพราะนั้นต้องเป็นสติสัมปชัญญะสตินี่แปลว่านึกได้เพราะนั้นสติสัมปชัญญะก็เป็นการนึกขึ้นได้ว่าความรู้ที่รู้เนี่ยนะมันรู้ชัดหรือเปล่าหรือมันรู้แบบมัวๆคือรู้ชัดเป้งเจ้านะรู้แบบเหมือนกับคนที่ไปอยู่บนตึกอะมองไปเนี่ยมันเห็นหมดมันเห็นรอบเลยแปลว่าทั่วก็ได้ปะตัวเนี้ยรู้ทั่วแต่มีสัมมาอีกทั่วก็ทั่วดิแต่รู้ถูกป่ะเนี่ยบางทีรู้ทั่วแต่ผิดอะพอลงไปเขาถามก็ตอบผิดถูกๆเนี่ยใช่ไหมว่าเขาถามว่าเฮ้ยตกลงสะอยู่ตรงไหนเออลืมทิศปีนึกใหม่ๆต้องไปดูใหม่เนี่ยแต่คนที่มีสติสัมปชัญญะคือคนที่นึกขึ้นได้ว่าความรู้ที่รู้อย่างทั่วถึงที่รู้อย่างชัดเจนนั่นแหละเหมือนคนที่ยืนอยู่บนปราสาทเนี่ยนะคนมีสติสัมปชัญญะมันจะเหมือนคนที่ยืนอยู่ชั้นปราสาทชั้นสูงซึ่งมองเห็นทั่วหมดแบบรอบทิศเลยไง360องศานี่เห็นหมดพอคุณรู้อย่างทั่วถึงแล้วก็ถูกด้วยถูกตรงด้วยอ๋อนี่ไงนะพระธาตุโดยสุเทพนั่นๆๆเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันนู่นคุณจะไปพูดว่าดอยอินทนนท์ได้ไงไม่ใช่อยู่ที่โน้นอะไรเงี้ยคือมันจะพูดได้ถูกว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะนั้นมันก็จะความรู้ที่รู้ที่ชัดและถูกต้องและเป็นประโยชน์ที่สุดคือรู้เรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ถ้ามันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันต้องทุกข์แต่ที่ไม่ทุกข์ก็เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ง่ายมากเลยไม่มีเหตุกระทุกมันก็ไม่ทุกสิใช่ไหมแล้วไม่มีเหตุกระทุกทำไงเอาก็เดินอยู่ในมรรคแปดเริ่มได้เห็นถูกเนี่ยรีบมรรควิญญาณแปดเนี่ยเห็นให้ถูกทุกเจ็ดข้อพอมีสัมมาสติไม่ต้องกลัวสัมมาสมาธิมาเองเพราะสัมมาสมาธิต้องมีเจ็ดเหตุเจ็ดองค์ประกอบนะทีนี้พอได้ครบปุ๊บจะอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วรู้อะไรเยอะแยะไม่เห็นต้องรู้เยอะเลยก็รู้แค่นี้รู้เรื่องอะไรก็รู้เรื่องทุกกับเหตุกระทุกเรารู้ทำไมเอ้าก็รู้แค่นี้แหละใครมามันจะเกินเรื่องนี้ไปที่ไหนลองคุยกับไอ้คนนี้มันก็เรื่องทุกข์นั่นแหละใช่ไหมถ้าเวลาแม่ทำไมก็หนูทุกข์อ่ะหนูทุกข์อะไรก็หนูอยากไปอ่ะไปทำไมก็อยากไปเปิดหูเปิดตามั่งอ่ะเปิดมันทำไมก็ตาเธอก็เปิดอยู่ก็มันไม่ได้ไปแอลหนูก็อยากไปแอลมั่งอะไรเงี้ยมันก็มีคำตอบไปเรื่อยๆใช่มันก็รู้เรื่องทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันต้องทุกข์เอาไว้ตรงนี้และที่ไม่ทุกข์ล่ะคะมีชีวิตของคนที่ไม่ทุกข์ไม่มีชีวิตใครอาจารย์ก็ชีวิตพระอรหันต์เนี่ยไม่มีทุกข์เลยทำไมไม่มีทุกข์อาจารย์เอาก็ท่านไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่อยากความอยากไม่อยากไม่อยากแต่ไม่อยากก็อยากไม่โหรานกันนะเข้าใจไหมเราเนี่ยอยากอยู่คนเดียวก็คือเราอยากไม่อีบ้านี่อยู่กับเราใช่ป่ะเราอยากนะแต่เวลาเราพูดใช้คำว่าไงเออขอโทษนะคะดิฉันก็ไม่อยากเหมือนดูดีเนาะดิฉันก็ไม่อยากรบกวนคุณนะคะดูดีมึงไปไวได้ไหมอ๋อ
1: ตรงกันข้าม
0: ดิฉันก็ไม่อยากรบกวนคุณเนาะค่ะก็เดี๋ยวจะให้คุณพักในห้องที่สะดวกสบายนะเดี๋ยวจะเปิดห้องนั้นรับคุณนะคะอีบ้านมันก็ไม่รู้เนาะว่าเราไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยแต่มันก็บอกไม่เป็นไรค่ะเปิดแอร์สองตัวมันเปลืองอยู่กับคุณตรงเนี้ยงั้นคุณอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปอยู่ห้องนั้นอะไรตามเราก็ไม่อยากอยู่กับมันนะใช่ไหมก็คือเรามีความอยากแหละแต่เวลาเราพูดเราก็จะบอกคือฉันก็ไม่อยากให้เขาลำบากใจฉันจริงๆก็คือพูดมันตรงๆกูอยากอยู่คนเดียวเว้ยแล้วกูไม่อยากอยู่กับมันเว้ยก็อยากหมดอะแต่เราพูดแค่ประมาณอยากเหมือนกันนะแต่เราพูดเปลี่ยนนะไม่อยากจริงๆเราอยากแต่มันเป็นวิภวตัณหาคืออยากไม่ฉันไม่อยากอยู่กับคุณเข้าใจไหมโหเล่นพูดตรงๆเลยมันพูดไม่ได้เนี่ยมันปวดหัวตรงนี้ตรงนี้พูดไม่ได้มันก็เลยต้องแบบบิดตะกูดไปบิดตะกูดมาก็แบบงั้นเดี๋ยวขอโทษนะฮะขอไปห้องน้ำเราไปมันตามเราไปอีกไปยืนรอเราหน้าห้องน้ำอีกเราก็อุตส่าห์อยู่ในห้องน้ำพอเปิดประตูจะเอฟค่ะโอ้ไอ้ที่ทำไมล่ะฮะทำไมต้องมารอก็กลัวคุณไม่มีเพื่อนนะคะก็มารอความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนี้ญาติคนเข้าห้องน้ำก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันก็ว่าอินที่พูดมากพูดมากแบบ